ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862คุณกำลังฟัง BP Radio ขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook 9.5 BP Radio

ังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทยเรดิโอวิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD

เคยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะที่ Facebook Fanpage BP Radio

BP Radio เพราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้084-045-6862คุณกำลังฟัง BP Radio Thailand

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

0: ุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จังถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac

0: ดุยและสาขาเชียงใหม่บิสเนสพาร์คหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033 0811115033
1: ยูบายทรูซิมและแพ็คของคนเจนใหม่เติมเงินและรายเดือน
2: เล่นกับยูโซเชียลเกมไม่อั้นเน็ตแรงเต็มสปีดเรียนกับยูฟรีคอร์ส AI จาก Google Gemini

0: love you
1: อยากทำอะไรก็เลือกได้ตามใจ
0: whatever you want ดูจัดให้ you buy two แพ็คคุ้มเน็ตแรงสิทธิพิเศษจัดเต็ม you view ดีกว่า
2: ซิมและแพ็คของคนเจนใหม
3: ่เพราะรอยยิ้มของคุณคืออันดับหนึ่งของเราและเราพร้อมที่จะดูแลคุณเพื่อให้ทุกสัญญา

ฝันไปด้วยกันที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975

วัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของพักบ่ายวันนี้นะฮะกับดีเจครับวันนี้เจอกันตรงกับวันที่27นะครับเดือนกรกฎาคมเราจะที่หากันไปช่วงสองที่ผ่านมาวันนี้มาทักทายกันแล้วสำหรับช่วงเวลาของบ่ายนี้นะครับวันนี้ทำงานอีกหนึ่งวันนะหลายคนบอกว่าเดี๋ยวจะหยุดอีกละเพราะว่าวันพรุ่งนี้วันเฉลิมพระชนมพรรษารอ10เนาะ30วันอาสาเอ๊ะ29วันอาสาฬหบูชาและ30วันเข้าพรรษาหลายคนก็มีโอกาสได้หยุดกันทั้ง3วันทีเดียวหรือบางคนก็ไม่ได้หยุดเลยนะฮะบางคนก็ไม่หยุดเลยแล้วแต่ถ้าเป็นงานส่วนตัวงานส่วนตัวงานค้าขายขายของนี่ก็ยิ่งขายยิ่งได้สตังค์แต่ถ้าเป็นงานส่วนงานราชการห้างร้านบริษัทต่างๆที่ทำงานตามปฏิทินเนี่ยก็ถือว่าได้หยุดกันถือว่าได้หยุดกันนะครับบ่ายโมง53นาทีลงมาทักทายกันบ่ายนี้เช่นเคยกับ True Detect นะครับร้านยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่แล้วก็ร้านเจ๊ยาวข้าวต้มบัตรเดียวด้วยครับให้การดูแลแล้วก็ให้การสนับสนุนเช่นเคยในช่วงเวลาของบ่ายนี้ครับเอาละครับมาทักทายกันช่วงนี้เดี๋ยวมาอ่านข้อความดีกว่าตอนนี้อากาศเป็นไงบ้างครับตอนนี้ที่เชียงใหม่เริ่มมืดใหม่ละเริ่มดำใหม่ละเมื่อเช้ามีแดดสลับกับท้องฟ้าครึ้มสลับไปสลับมานะครับตอนนี้กลับมาครึ้มอีกรอบละกลับมามืดอีกรอบแล้วก็ยังไม่แน่ว่าสภาพอากาศนั้นจะเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวยืมรายงานบรรยากาศกันมาด้วยนะครับอยู่ตรงไหนบ้างของประเทศไทยเซฮายมาได้กันละกันกับดีเจวินดิจิทัลในช่วงนี้ครับทักทายทางแชทนะฮะพิสิทธิ์114ครับบอกว่าขอเพลงเข้ากันไม่ได้ของ AI เนี่ยฮะดีเจ AI พี่หมอบอกว่าสวัสดีครับขอเพลง Tiger ของ Clash ด้วยครับ Tiger ของ Clash นะฮะพี่วุฒิพลังกูลพรุ่งนี้หยุดงานไหมหยุดเนาะทักทายช่วงบ่ายครับดีเจนะฮะไม่ได้ยินเสียงดีเจรู้สึกว่าเหงาง่อมมากเลยต้องมีคนมาคอยพูดคุยเนาะไม่งั้นจะพากันเหงาขอเพลงนิ้วก้อยแล้วกันนะครับอยากจะขอแค่นิ้วก้อยเองนิ้วก้อยเธอนะฮะสวัสดีพี่เฟิร์สแล้วกันนะครับ Bad Dreams นะครับ Teddy Swift นะครับทักทายเข้ามานะเรื่องสากลนะฮะพี่โอสวัสดีครับดีเจวินครับขอเพลงด้วยตัวเราเองของพี่ของวงโลโซกับเพลงไม่มีสิทธิ์แลกซื้อของเต้ศตวรรษเดี๋ยวหายฟังนะครับพี่โอนะครับแล้วก็อเมเซฮายแล้วกันเจ้าวันนี้ว่าช่วงบ่ายขอเพลงห้ามความคิดถึงไม่ง่ายเพลง AI นะครับดีเจขาดาเลยจ้าเดี๋ยวจัดให้ฟังเพลง AI นะครับแล้วก็มาคุงมาไวฮะสวัสดีครับดีเจวินก่อนดูรายการร้องข้ามกำแพงที่พี่กักแล้วลมไปเป็นพิธีกรวันก่อนนะดูรายการนี้นะฮะแล้วมีปางบางทิพย์นะฮะเลยขอย้อนวันเก่าๆของเล้าลมสักเพลงได้ไหมครับขอเป็นเพลงหยุดได้ไหมกับเพลงเพื่อนกับแฟนแทนกันไม่ได้ช่วงนี้ยุ่งๆนะอาจจะไม่ค่อยได้ลงกลางคืนเพราะว่าแอบแวะมาฟังช่วงกลางวันแทนได้นะฮะกลางวันก็ได้กลางคืนก็ได้นะมาคุงเนาะ

จะวุ่นวายกับการทำงานหนึ่งมาคุณเขามีเล้าไก่หลายหมื่นตัวเลยนะฮะหลายหมื่นตัวเลยเป็นแสนแล้วมั้งนะฮะไก่ที่เขาเลี้ยงเป็นฟาร์มอะ อย่างนั้นเลยถ้าทายพี่เพชรช่วงบ่ายได้กันละกันครับวันจันทร์สีเหลืองครับวันนี้ขอเพลงไม่เคยไม่คิดถึงนะของยิ้มสุธิดาหน่อยครับกระปอมนนทบุรีสาวกระปอมบอกว่าขอเพลงอยากบอกว่าเสียใจของเซกโลโซในค่าดีใช่ขาได้เลยครับพี่ต๋องสวัสดีครับทักทายตอนบ่ายครับขอเพลงวันแทนได้นะฮะกลางวันก็ได้กลางคืนก็ได้นะมาคุงเนาะอาจจะวุ่นวายกับการทำงานหนึ่งมาคุงเขามีเล้าไก่หลายหมื่นตัวเลยนะฮะหลายหมื่นตัวเลยเป็นแสนแล้วมั้งนะฮะไก่ที่เขาเลี้ยงเป็นฟาร์มอะ อย่างนั้นเลยถ้าทายพี่เพชรช่วงบ่ายได้กันละกันครับวันจันทร์สีเหลืองครับวันนี้ขอเพลงไม่เคยไม่คิดถึงนะของยิ้มสุธิดาหน่อยครับกระปอมนนทบุรีสาว

ขอเพลงลาโง่วงเอาเนี่ยฮะลาโง่นะฮะวันนี้ฟังนานเลยทีเดียวนะฮะสาวมิ้งบอกว่าสวัสดีค่ะเพลงละครเศร้าบุ๋มจุธามาศหน่อยจ้าเดี๋ยวสักครู่หาให้ฟังนะฮะนะครับพี่เดียวบอกว่านึกว่าวันนี้ดีเจจะไม่มาละหายไปหลายวันขอเพลงโม่งเข้าของโจอี้ก็แล้วกันเพลงโจโจเดี๋ยวเพลงโจโจสักครู่เดี๋ยวเปิดให้นะครับพี่กระป๋องอภิชาติสุรินทร์ครับสวัสดีครับพี่ดีเจขอเพลงมีอย่างอีกบ่อลูกทุ่งสะเพลงในไมฮะอินดี้อีสานส่งบรรยากาศมาการติดตั้งแอร์นะฮะมีสาวกระป๋องด้วยใช่ฮะมีสาวกระป๋องด้วยชื่อกระป๋องเหมือนกันเนี่ยหนุ่มกระป๋องสาวกระป๋องนะฮะอันนี้ไม่ได้ตั้งใจมาใช่ไหมตั้งชื่อเหมือนกันเฉยๆคืองงมากตั้งชื่อเหมือนกันวันนี้ไปติดตั้งแอร์มานะฮะส่งบรรยากาศที่บ้านเนาะกำลังติดตั้งแอร์ทีมงานกำลังติดตั้งแอร์กำลังขมีขมันกันอยู่อาทำงานกันไปฟังเพลงไปด้วยกันละกันครับพี่ดีว่าพรุ่งนี้หยุดครับถึง30เลยโอ้หยุดหลายวันเลยเนาะถ้าเป็นส่วนงานราชการจะหยุดยาวพี่ดีเนี่ยเป็นส่วนงานราชการเป็นโรงพยาบาลไงนะก็เลยหยุดยาวนะครับพี่นัทระยองก็หยุดเหมือนกันนี่ใช่ไหมพรุ่งนี้นะครับขอเพลงปฏิกิริยาร็อกของยูเรเนียมหน่อยครับปฏิกิริยาร็อกของยูเรเนียมนะครับนครปฐมสาย4ร้อนมากครับพี่โนจิโกบอกเอาไว้นะครับร้อนที่สุดใช่ไหมแดดแรงแดดแรงพี่ทำใจนะฮะแดดมันแรงเนาะพี่ก็บอกว่าร้อนครับร้อนนายตัวนี้อยู่ที่ลาดมะพร้าววังหินนะครับนะก็นี่ไม่มีสิทธิ์ของเต้สัตวัตรนะฮะไม่มีสิทธิ์แลกซื้อของเต้สัตวัตรสรรหาเพลงจริงนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะฮะเพลงที่ฝากมานะครับวันนี้อากาศร้อนพอดีนะครับที่ตรงนี้นะครับสาวดื้อนครปฐมบอกว่าทักทายจ้าวันนี้มารอขอเพลงเลยขอเพลงเชิญองฟินกันแล้วกันวันนี้มาไวฮะสาวดื้อดื้อนี่มาไวกับเต้หลังๆวันนี้เป็นไบโพล่าเหรอฮะมีคนชื่อเดียวกันอีกบอกเขาเปลี่ยนใหม่สาวกระป๋องกระป๋องเองเปลี่ยนชื่อได้ป่ะมีคนบอกว่าขอให้เปลี่ยนชื่อว่ะหรือว่าเอาไงอื่นอย่างเนี้ยเปลี่ยนไหมนะฮะมีคนแซวเนี่ยกระป๋อมนนทบุรีก็บอกสิว่าสาวกระป๋อมนนทบุรีอย่างงี้สิมันจะได้ไม่ชนกันอีกคนก็ชื่อกระป๋อมเหมือนกันแหมขอเพลงซึ้งใจจริงๆของวงฟลายกันแล้วกันนะฮะสำหรับพี่นุอยากฟังนะฮะเดี๋ยวรอสักครู่นะจ๊ะพี่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะฮะนะครับพี่นัทบอกว่าของผมโรงเรียนย้ายวันที่30มาหยุด27ครับอ๋อหยุดวันนี้เหรอฮะโอเคอยู่วันนี้ 27 28 29แล้วก็30มันเข้าพรรษาก็เปิดปกตินะฮะมันแล้วแต่หน่วยงานอีกเนาะราชการต่างๆเขาจะย้ายมันแล้วแต่ผู้บริหารจะย้ายไปย้ายมาอย่างไรนะครับพระหมูสวัสดีจ้าทายดีเจกำลังวิ่งอะไรอ่ะกำลังวิ่งหยอดกรดยางอยู่ฝนก็จะมาพี่พระหมูทำสวนยางเหรอครับ กำลังวิ่งหยอดกรดยางอยู่ฝนก็จะตกใช่ไหมพี่ต้องรีบดำเนินการเนาะเดี๋ยวฝนตกแล้วทำให้การกรีดยางการทำยางต่างมันมีปัญหาได้นะครับสวัสดีพี่เอ็กซ์ตูนด้วยกันละกันครับเซลฟี่มาวันจันทร์เสลียงครับพี่เจร้อนๆที่สตูนนะครับนี่นั่งอยู่นะฮะทักทายด้วยนะครับ ดื้อบอกว่าไม่มาเดี๋ยวจะว่านอนกินบ้านกินเมืองอีกต้องรีบมาทักดีเจก่อนแล้วก็ไปนอนต่อใช่ไหม งั้นราตรีสวัสดิ์แล้วสำหรับสาวปิ๊กสาวดื้อแล้วกันนะฮะเดี๋ยวดื้อจะไปหลับแล้วบ่ายโมงบ่ายสองพอดีได้เวลาเข้าบรรทมแล้วนะฮะราตรีสวัสดิ์กันแล้วกันขอให้หลับแบบมีความสุขนะฮะวันนี้พี่เอกบอกว่าไม่ขอเพลงแต่ว่าขอฟังเฉยๆก็พอละดีมากเลยพี่วันนี้คุณผู้ฟังขอมากันเยอะทีเดียวนะครับพี่วิรุธจากเมืองน่านทักทายตอนบ่ายครับวันนี้เข้าเวรฟ้าครึ้มครับเมืองน่านขอเพลงฟ้ากับเหวด้วยครับอ่ะมาได้เลยครับเดี๋ยวร้อนก่อนกันละกันนะฮะดื้อว่าดีเจรู้จังเลยนะรู้สิดื้อแม่ทำมาทักก่อนมาก่อนพยายามจะทำสติให้มาก่อนโปเต้ใช่ไหมมาก่อนบ่ายสองคุณฟังแล้วสักพักก็ปิดเพลงเลยก็เปิดทิ้งไว้ก็หลับไปเลยตื่นที่ห้าโมงครึ่งห้าโมงพอดีนะฮะแหมจะรอฟังเพลงหรออ่ะว่ากันไปกันแล้วกันนะฮะวันนี้เข้ามากันหลากหลายเพลงนะครับเดี๋ยวจะทยอยเปิดเพลงนะครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเวลาของบ่ายนี้กันแล้วกันนะครับงั้นเปิดให้มาร์คคุงก่อนไหมนานๆมาร์คคุงโผล่มาบอกว่าใส่หูฟังเปิดฟังอยู่เด้อดีเจแต่ว่าอาจจะไม่ทักตลอดเพราะมาร์คคุงเขาอยู่กับโรงเรือนเลี้ยงไก่อาจจะวุ่นวายหน่อยนะครับงั้นเดี๋ยวฟังเพลงอันนี้ก่อนกันขอเป็นเล่าลมก่อนแล้วกันนะอยู่ใกล้มือดีเจพอดีมาสวัสดีต้นแอปโฟนด้วยแล้วกันนะฮะขอเพลงคนที่เธอไม่ควรเผลอใจของโตโน่กันแล้วกันครับมาทักทายกันหลากหลายเพลงวันนี้

ันหยุดแล้วแต่เธออยู่ได้หรือเปล่าเป็นคำถามอยากตายจะต้องตอบนะฮะเพลงเข้ากันไม่ได้ในเอาเวอร์ชันไหนครับเวอร์ชัน AI หรอมันมีหลายเวอร์ชันมากเลยนะเป็นอะคูสติกใช่ไหมครับเดี๋ยวจะเลือกให้นะหรือจะส่งมาให้ก็ได้หรือจะให้ดีเจเลือกเวอร์ชันให้ก็ได้นะครับเอา AI นะลงมาทักทายกันช่วงนี้นะครับกับวันสบายๆวันนี้เข้ามากันหลากหลายเพลงทีเดียวนะ

ัปดาห์ก่อนวงละลมนะครับกักละลมไปออกรายการร้องข้างกำแพงกับปรางทิพย์นะฮะปรากฏว่าโอ้โหสร้างความฮือฮาปรางทิพย์ก็ตกใจเหมือนกันดีเจก็ดูอยู่นะดูอยู่นะครับบอกว่าโอ้โหรู้สึกดีใจมากเพราะว่าทั้งร้องหลายคนไม่ว่าจะเป็น The Voice นะครับหรือว่าศิลปินเจนซีหลายๆคนนะก็มีเขาเรียกว่าไรฮะมีต้นกำเนิดใช่ไหมดีมีไอดอลไหมมาจากศิลปินในยุคปี2000เหมือนกันปี2010นะไม่ว่าจะเป็นเล้าโลมก็ดียังไดโนฟินเนี่ยเมื่อก่อนเขาก็ใช้เพลงคนมีคู่ไม่รู้ดอกเหมือนกันในการร้องออดิชั่นนะตอนนั้นที่ไปออกรายการอะไร The Voice หรือเปล่าไทยแลนด์ก็สักอย่างนะนะฮะก็มีพี่เบนวงเคียร์ไนนักร้องนำเนี่ยไปออกดาวโอ้ยดีใจมากเลยครับเมื่อก่อนดาวออดิชั่นนี่เคยเอาเพลงพี่เบนไปร้องบนเวทีด้วยคนมีคู่ไม่รู้หรอกอะไรเงี้ยศิลปินหลายศิลปินที่เป็นศิลปินปัจจุบันนี้ก็ไต่เต้ามาหรือว่าใช้เขาไงใช้รูปแบบการร้องเนาะอย่างปรางที่วันก่อนที่ไปออกรายการร้องข้างกำแพงเนี่ยก็ดีใจมากเจอพี่กั๊กเล้าโลมตอนที่พี่เขาอยู่น้อยกว่านะฮะดีใจมากตอนเป็นเด็กคือร้องเพลงของเล้าโลมหลายเพลงทีเดียวอะไรอย่างนี้นะฮะแต่พี่กั๊กยิ่งหน้าใสเหมือนเดิมเนาะยังกันเด็กมัธยมเด็กมหาลัยหน้าใสกิ๊กเหมือนเดิมมีช่วงอ้วนช่วงหนึ่งช่วงเพลช่วงหนึ่งตอนนี้ไปรีโนเวทมาละกลับมาใสเหมือนเดิมละนะฮะข้อดีของคนตัวเล็กคือจะดูไม่แก่แต่ยิ่งถ้าเป็นคนขาวนี่ยิ่งดูเด็กนะฮะกั๊กเล้าโลมมันจะ40แล้วนะจะ40แล้วนะฮะนะครับนี่คือคนมีอันนี้คือแฟนเพื่อนกับแฟนแทนกันไม่ได้นะครับแตกต่างกับมาร์คคงน้องมาร์คคงเนาะมาร์คคงนี่เป็นศิลปินเจนซีนะฮะอายุ24 25นะครับแต่หน้าเท่ามากเลยนะฮะแซวอีกแล้วแซวอีกแล้วนะฮะเปิดให้ฟังพอดีว่ามาร์คเขาอยากฟัง2เพลงนี้ของเล้าโลมนะฮะเลยหยิบให้ฟังกันสักหน่อยกันละกันนะจ๊ะมาอ่ะพี่โอก็แซวมานะหน้าใสในวัยเด็กมัธยมนะแย้ขอเพลงมาหรือยังหรือแย้ยังไม่มาครับพี่ปอมนะแย้ฟังอยู่เปล่ากิกระปอมถามหานะจ๊ะสวัสดีพี่จุ้ยสมนึกจากพังงาด้วยกันรายการทักทายนะครับนะนะฮะมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันเนาะนะครับต้องยอมรับปัจจุบันนี้นอกจากเพลงศิลปินจริงแล้วเพลง AI ก็ระบาดหนักทีเดียวไปตามตลาดนัดต่างๆนี่ AI กันโอ้โหทุกบ้านก็มันฟังเข้าใจง่ายเนาะมันไม่แบบซับซ้อนเนี่ยเหมือนเพลงเจนซีอะฮะมันฟังและสื่อสารง่ายร้องแบบตรงๆไปเลยไม่ต้องอ้อมคอมไม่ต้องบีบเสียงร้องเต็มเสียงนะครับเหมือนเพลงนี้ครับให้ฟัง AI 2เพลงห้ามความคิดถึงไม่ได้ง่ายแล้วก็เข้ากันไม่ได้ในเวอร์ชัน AI ครับ2เพลงแล้วกัน14นาฬิกา10นาทีครับบ่าย 2 โมง 10 นาทีกับวันทำงานวันนี้นะครับวันนี้27นะครับเดือนกรกฎาคมนะจ๊ะใกล้จะเข้าพรรษาทุกทีแล้วตอนนี้นะครับ

ิลมากเลยเพลงนี้นะครับชิลๆเลยห้ามความคิดถึงไม่ง่ายคนเราจะที่คิดถึงใครไม่ใช่เรื่องง่ายนะจ๊ะเนาะไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับส่งมาก็เปิดให้ฟังเลยกันละกันนะจ๊ะนะมาร์คคงว่าได้เจอเมื่อกี้แกงมาร์คเหรอได้ยินหมดนะแกงอะไร มือทำงานแต่หูฟังได้ยินทุกประโยคนะจ๊ะต้องแซวมาร์คคงไงคือเวลาเห็นเด็กเจนแซ่ต้องแกงดิจิวินเป็นโรคจิตอะไรไม่รู้นะฮะมาร์คคงนี่เกิดปี43นะครับเกิดปี2000พอดีเกิดปี43นะมีจะมีอยู่ 3-4 คนที่แสดงตัวตนที่ฟังอยู่นะมีอเมคคนนึงอเมก็เกิดปี43เหมือนกันรุ่นเดียวกับมาร์คคงเลยเนาะแล้วก็มีใครอีกนะมีไม่ถึง5คนอะมั้งที่ฟังดิจิวินอยู่ที่เป็นอายุประมาณ20กลางๆนะส่วนมากจะ20ปลายๆ30เยอะๆเนาะ30ต้นๆกลางๆปลายๆ40อันเงี้ย40กว่าช่วงเนี้ยช่วง30 40จะเยอะที่ฟังกันอยู่นะครับเดี๋ยวเป็นเพลงยุค Gen Y นะครับสวัสดีพี่ทวิตกี้นะครับอันนี้เป็นยุค Gen อะไรดี Gen Baby Boomer แหละ Gen X นะพี่ทวิตกี้นี่เป็นยุค Gen X นะฮะ50อัพนะฮะพี่เพชรส่งภาพมากำลังขับรถอยู่นะครับบอกว่าดีเจครับอยู่ดีฝนก็ตกลงมาครับเปาะแปะเปาะแปะเปาะแปะเล็กน้อยแถวเมย่านะฮะแถวแยกรินคำนะครับนะ

แต่ฝั่งทางแยกสนามบินยังไม่มีนะพี่ยังปกติอยู่นะครับฝนฟ้านี่หน้าฝนก็ต้องทำใจกับฟังมันมาอย่างเงี้ยมันอยู่ดีมันก็มาก็ตกเฉยเลยนั่งอยู่เฉยเมื่อวานนั่งอยู่อาสักพักหนึ่งมืดลมปังบังบังบังบังแล้วก็สักพักก็หายไปแดดออกร้อนเลยภายในระยะเวลาแค่20-30 นาทีอาจจะร้อนหรือฝนได้เลยทีกลับไปกลับมานะฮะเริ่มลงเม็ดมานิดนึงตรงเนี้ยแถวแยกสนามบินนะปอแปะปอแปะนะพี่ปอมวันนี้เจอครับผมเป็นเจนอะไรครับอายุ19เอง19นี่ลูกที่ได้กับเมียคนแรกใช่ไหมฮะลูกที่ได้กับเมียคนแรกใช่ไหมฮะกับปอมเนาะจริงกับปอมนี่ก็คนหน้าตาดีนะที่เจนเรียกชื่อบ่อยๆเป็นคนหน้าตาดีคนหล่อเลยแหละนะฮะหนุ่มเข้มๆหน่อยเหมือนคนใต้อะเหมือนอิสลามนิดนึงนะฮะฟิลนั้นฟิลนั้นนะฮะพี่บอยพัทลุงสวัสดีครับขอเพลงนะฮะทักทายครับช่างฟอร์ดมาสเตอร์พัทลุงรายงานตัวครับยินดีให้บริการถ้าถึงรอบเพลงเร็วขอเพลงช็อกโกแลตมันๆสักเพลงเลยกันนะครับวันนี้กำลังปฏิบัติที่อยู่ที่อู่อยู่นะครับดีเลยพี่ทักทายพี่สน S99 ด้วยมาแล้วนะฮะพี่สนกำลังเดินทางอยู่ตรงนี้นะฮะลงมาชิวกันช่วงนี้กันละกันครับมามาชวนคุยกันคอยอีกหนึ่งเพลง AI ได้ไหมชื่อเพลงว่าเข้ากันไม่ได้เพลง AI นะฮะที่กำลังระบาดกันมากมายในออนไลน์ในตอนนี้บ่าย 2 โมง 17 นาทีตอนนี้นะครับอยู่กับยำปูม้าจัดยอดครับร้านเจยาวข้าวต้มบาทเดียวด้วยแล้วก็ทรูดีแท็กด้วยนะครับ

พลง AI นะครับชื่อเพลงว่าเข้ากันไม่ได้ Synchronize นะครับเพลงเดียวกันเปลี่ยนดนตรีเป็นเสียงร้องทุกอย่างก็เปลี่ยนที่เพลง AI สามารถเข้าถึงหลายๆคนได้เพราะว่าการฟังมันง่ายๆไงใช่ไหมถ้าเราฟังต้นฉบับพี่โอเนาะมันอาจจะฟังยากหน่อยจริงๆเพลงนี้ต้นฉบับก็ดีอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นยังไงดีมันเป็นสไตล์ที่ฟังยากหน่อยฮะชาวบ้านทั่วไปน่ะฟังไม่ได้ฟังไม่ดีเอ้ามันเหมือนเพลงไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอใช่ไหมฮะคุณฟังรู้ไหมว่าเพลงไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอของดาเนี่ยต้นฉบับเขาเป็นผู้ชายร้องนะฮะแล้วร้องแบบฟังยากฟังไม่ค่อยรู้เรื่องคุณฟังลองฟังเพลงนี้นะเข้ากันไม่ได้ของซิงโครไนซ์นะนะมันจะฟังยากหน่อยถ้าต้นฉบับนะเนี่ยจะประมาณนี้มันจะเป็น R&B หน่อยแล้วมันจะฟังยากคนทั่วไปอาจจะไม่เข้าถึงพอทำเป็นเนี่ยเห็นไหมมันเป็น R&B แล้วมันฟังยากแต่พอมาทำ AI ปั๊บอุ๊ยเข้าถึง

เหมือนเพลงนี่ไงไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอฮะคุณผู้ฟังได้ฟังเคยฟังต้นฉบับไหมเดี๋ยวจูนเปิดต้นฉบับให้ฟังก่อนนะหาก่อนนะต้องนะอยู่ในคอมนี่ไงอัพชื่อวงก็แปลกและอัพภาพเป็นคุณป้าเป็นเพลงแนวสไตล์อินดี้นะครับนะเนี่ยต้นฉบับเขาอะหลายคนไม่เคยฟังใช่ไหมฮะมันอาจจะฟังยากแล้วก็นั่งคนเดียวแล้วมองกระจกที่สะท้อนแสงจันทร์วันอันนี้คือต้นฉบับที่ร้องไว้ก่อนนะฮะแต่ไม่

ายศิลปินเป็นศิลปินอินดี้เป็นศิลปินแนวสไตล์แบบอินดี้ชิลๆเพลงที่ส่งมาร้องมาอาจจะไม่เข้าถึงทุกกลุ่มอะฮะก็ใช่ไหมแต่พอมาทำเป็นเวอร์ชันใหม่ปั๊บมันเข้าถึงทุกกลุ่มเหมือน AI ทำอะฮะมันกลางๆก็เลยเข้าถึงนะฮะพี่ดาวินซ่าวันนี้เจครับผมเนี่ยอายุจะถึง50เดือนสิงหาคมนี้แล้วครับพี่เจอันนี้เขาเรียกว่า Gen X นะฮะแหมส่งลงภาพโปรไฟล์นี่ไม่เห็นหน้านะเลยไม่สามารถเดาอายุได้นะพี่ดาวินซ่านี่เขาเป็นคนปั่นจักรยานพิชิตบนยอดเขานะฮะในภาพโปรไฟล์นี่พี่ไปปั่นที่ไหนพี่ดอยไหนฮะดอยที่ไหนเอ่ยเห็นขับจักรยานปั่นจักรยานสื่อภูเขาอยู่นะฮะกำลังขึ้นเขาอยู่นะฮะทักทายทางแชทนะครับมีเดี๋ยวไล่ดูความก่อนนะพี่กระป๋องวันนี้ใจครับขอบคุณมากที่ชมมานานหน้าตาดีครับส่งภาพมาดูนะฮะกำลังถ่ายรูปด้วยกล้องอยู่นะฮะกล้องโปรเฟชชั่นอลกล้องโปรกับกล้องใหญ่นะทักทายพี่ซันเดย์ด้วยกันละกันนะครับสวัสดีครับดีเจขอเพลงอัศนีวสันต์สักเพลงกันละกันครับได้ครับเดี๋ยวหายฟังนะ แล้วก็มาคุงบอกว่าไงมาคุงบอกว่าพี่วินฝากอ่านข่าวแอร์สาวที่ประเทศญี่ปุ่นหน่อยครับว่าที่จับได้นะซุกไอซ์ผ่านซองกาแฟซ้ำรอยกับแอร์คนก่อนที่เป็นข่าวเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวอัปเดตให้ฟังนะฮะมีข่าวเกี่ยวกับการขนยาช่วงนี้นี่ต้องบอกเลยว่าเจ้าที่ตม.แต่ละที่นี่เขาตรวจเข้มมากๆเลยโดยเฉพาะว่ามาจากสาวไทยนะเดี๋ยวรอสักครู่ก็แล้วกันเนาะมาจากคนไทยนะพี่นาวินซ่าว่าภาพที่ถ่ายปั่นจักรยานสื่อภูเขานั้นคือไปดอยอ่างขางครับขึ้นเขาเลยโอ้โหแข็งแรงมากเลยนะไปปั่นจักรยานขึ้นเขาที่ดอยอ่างขางมานะฮะนะครับทักทายลุงแป๊ะด้วยกันละกันครับเสียหายวันจันทร์ครับดีเจ28 29 30ดีเจมาจัดรายการไหมครับที่ VP ยังอยู่เหมือนเดิมนะแต่ช่วงเช้าอาจจะเป็นเทปนะฮะแต่ช่วงนี้ที่นี่คงมาเหมือนเดิมนะครับก็คงว่าคุณฟังจะได้ไม่เหงาเลยฮะหยุดหลายวันเกินไปนะครับเราลงมาเซฮายกันช่วงนี้จะได้ไม่เหงากันนะครับมาคุยกันมาแล้วกันเร็วๆนะฮะพี่นาวินซ่าว่าไปดอยอ่างขางกับไปภูชีฟ้ามาครับดีเจฮะไหนใครเป็นสายปั่นจักรยานบ้างฮะมีไหมฮะ

ปั่นขึ้นเขาขึ้นดอยมีไหมจ๊ะมีเนาะมีนะฮะคงจะมีบ้างแหละนะหลายคนชอบกีฬาที่บอกว่าต้องผจญภัยเนาะแต่บางคนชอบกีฬาที่อยู่ภายในนะอย่างเช่นพวกตีแบดอะไรอย่างนี้นะฮะที่ไม่ได้ออกนอกสถานที่แล้วแต่คนชอบแต่ละคนบางคนชอบเดินทางนะครับหนึ่งเพลงชิลๆครับจาก Clash ครับนี่คือ Tiger ตอนนี้ DJ กำลังไล่ตั้งเพลงในเซตแรกที่คุณฟังฝากมากันก่อนนะครับเนาะวันนี้วันจันทร์ที่27เดือนกรกฎาคมครับทั้งไทยทั้งแชทนะครับมีเพิ่มเติมเข้ามาเมื่อกี้มีพี่อู๋ลงกรึงนะฮะสันปุรวยบอกว่าดิฉันครับกำลังจะเดินทางกลับเชียงรายจากขอนแก่นครับขอเพลงมีจังหวะนิดนึงแก้ง่วงหน่อยนะค่อยๆเดินทางไปกันละกันครับจะได้ไม่เหงากันนะจ๊ะชื่อเพลงว่าไทเกิลนะฮะ

ชื่อเพลงว่า Thai Girls นะครับสาวไทยเขาก็จะบรรยายถึงว่าแต่ละจังหวัดแต่ละภาคเนี่ยเป็นอย่างไรคือจบเพลงกันไวๆสัก 2-3 เพลงจะได้หายง่วงกันเนาะช่วงบ่ายหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วจะมีความง่วงกันหน่อยต้องหาอะไรมาคุยกันหน่อยมาเปิดเพลงมันๆกันหน่อย

หม้อหุงข้าวนะฮะเพลงนี้ยังพยายามหาการเชื่อมโยงอยู่เอ๊ะเพลงนี้มันจะเชื่อมโยงกันยังไงนะแม่กำลังไล่ตั้งเพลงอยู่ช่วงนี้สวัสดีพี่รับเหมาด้วยกันนะฮะอยากฟังเพลงรำอย่างเดียวมันเป็นเพลงไวนี่ใช่ไหมพี่สวัสดีแคทวิวด้วยนะครับขอเพลงของพี่อีทวงฟรายหน่อยถ้าร้องชัดๆแบบโจอี้เพลงมันก็เพราะเพลงนี้ก็ดังใช่ใช่ครับถ้าร้องชัดๆเต็มเสียงเนาะเจนซีเดี๋ยวนี้ไม่ไหวจริงๆพี่ดาวินซ่าวันนี้ใช่ครับเมื่อก่อนเขาจัดแข่งจักรยานตามดอยภูเขาต่างๆครับผมชอบไปเก็บไปเที่ยวไปปั่นตามดอยที่ดังๆมาหมดแล้วภูทับเบิกดอยอินทนนท์ดอยอ่างค้างภูชี้ฟ้าดอยตุงนะฮะดอยภูคาน่านก็ไปมาแล้วดอยช้างเชียงรายก็ไปมาแล้วครับดีเจแต่เดี๋ยวนี้อ้วนไปไม่ไหวแล้วแสดงว่าจัดเบียร์เยอะไปหน่อยนะพี่สวัสดีก้อยลาดพร้าวด้วยกันฮะอยากฟังเพลงพี่แบงค์แคลสกับหญิงลีนะจ๊ะเพลงมันเหรอเดี๋ยวเพลงวายช่วงเพลงวายเปิดให้รอบเนาะฟังเพลงจากยูเรเนียม1เพลงครับชื่อเพลงว่าปฏิกิริยาร็อกครับเพลงช้าก็ต้องเพลง2เพลงก่อนเดี๋ยวเข้าเพลงสลับเนาะวายสลับเพลงช้าสลับเพลงจะได้หลากหลายกันบ่ายนี้ได้หาคำมาเล่ากันเนาะ

มีการใส่ซาวอื่นเล็กน้อยนะครับให้มันดูแบบทันสมัยยุคนั้นถือว่าทันสมัยมากนะการประสานเสียงหรือว่าการใช้ซาวดนตรีแบบนี้นะฮะเหมือนเพลงนี้ก็มันมากเลยคนละแนวเรียกร็อกแนวเดียวกันแต่ว่าคนละเจนกันจาก230กลางๆไปปลายกระโดดมา40ไปปลาย50นะฮะช็อกโกแลตกับช็อกโกแลต

โอ้โหอย่างมันเดี๋ยวเพลงนี้นะฮะเดี๋ยวก่อนจะเพิ่งเปิดสลับกันไปสลับกันมานะฮะชาว่างบ้างไหวบ้างนะครับนี่คือช็อกโกแลตนะครับถึงมันแฟตก็จะทานต่อแฟตนี่แปลว่าอ้วนนะไหนใครกินชอบกินช็อกโกแลตบ้างช็อกโกแลตนี่ไม่ใช่ของไทยเนาะเราจะอาจจะชอบกินตอนเด็กเนาะกาแฟไม่ใช่กาแฟสิขนมช็อกโกแลตแท่งๆเนี่ยนะฮะแต่คนไทยเด็กๆอาจจะไม่เท่าไหร่อาจจะไม่เท่าไหร่อาจจะแบบเนาะมันแล้วแต่พื้นที่แต่ต่างประเทศก็กินปกตินะนะฮะมีเพลงสากลหนึ่งเพลงครับชื่อเพลงว่า Bad Dreams นะครับฝันร้ายนะฮะ Teddy Swims นะครับเพลงนี้ที่ฝากเรื่องดนตรีดีเหมือนกันนะเพลงนี้เนี่ยเราจะมาให้บอลลงกลางๆนะฮะเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันเนาะวันนี้มีประเด็นอะไรบ้างที่อยากจะให้เล่าฟังตอนนี้กำลังไล่ตั้งเพลงอยู่นะยังไม่ครบเลยตอนนี้คิวเพลงเต็มแล้วไม่ต้องขอเพิ่มแล้วนะจ๊ะคิวเต็มแล้วห้ามขอเพิ่มมาทีหลังไม่ต้องฟังนะฮะเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันที่น่าสนใจกันนะเดือดแน่พี่เสกเดือดแน่คุณฟังครับพี่โอนครับพี่โอเสกโลโซไดโนฟินวงซิลซิลิฟูนำ8ร็อกดับตำนานจัดเต็มมีงานคอนเสิร์ตอะไรอ่ะฝั่งทนร็อกเฟสติวัลนะฮะโอ้โหประวัติศาสตร์กับ8ศิลปินระดับตำนานที่ยกที่จะมาเขย่าเขาเรียกว่าเวทีในครั้งนี้นะครับในงานที่มีชื่อว่าฝั่งทนร็อกเฟสติวัล2026ครับประกาศความยิ่งใหญ่แน่นอนนะฮะสำหรับงานนี้จัดขึ้นนะครับวันที่ตุลาเหรอ3ตุลานะฮะ Impact Exhibition Exhibition Center Hall นะครับการกลับมาครั้งนี้กับนำทัพ8ศิลปินร็อกระดับตำนานนะฮะที่จะขึ้นเวทีกันแน่นอนฮะนำทีมโดยพี่เสกโลโซนี่ดาร์โดฟินนะฮะตัวแม่วงการเสียงอันทรงพลังนะฮะซอสแมชชีนนี่เสียงแหลมสะใจซอสแมชชีนนะครับวงร็อกระดับอินเตอร์เนชั่นแนลนะฮะและก็ยังมีในส่วนของซิลิฟูซิลิฟูนี่คือซิลิฟูใหม่นะไม่ใช่ตะโตนะอย่าเข้าใจว่าเป็นบางโตนะฮะคนละคนกันนะคือพี่ริมนั่นเองซิลิฟูหรือพี่ริมก็คือเพลงเมื่อกี้ช็อกโกแลตที่เปิดไปแฮงแมนแล้วนะฮะและยังมี Sweet Mollet ด้วยโอ้โหพี่แบงค์ปริติด้วยแบงค์คลาสนะฮะ Sweet Mollet นะครับดุดันในสไตล์ของพี่เต๋าและเรียกว่าและทั้งทีมนะฮะและยังมี Lomosonic ครับLomosonic นะฮะวงซิลร็อกในตำนานเลยนะฮะนี่ห้าหนุ่มวงซิลนะฮะยังอยู่ด้วยกันเปิดจำหน่ายบัตรแล้วนะครับ31กรกฎนี้นะครับใครที่อยู่ในพื้นที่หรือว่าจะรอดูภาพคอนเสิร์ตปฏิบัติการรอครั้งนี้นี่ตัวจะเต็มแน่นอนนะจ๊ะว่ากันไปพี่โอนะครับมีแขกรับเชิญเป็น Gen Z นะฮะ Froxy Bass นะฮะถามรู้จักไม่รู้จักนะฮะไลแคนตายนะฮะเอาไลแคนมาร้องนี่ Gen Y นี่ปิดประตูออกฮอไปเลยนะฮะแหมไลแคนเนี่ยชอบชื่อมากเลยอะลายแคนลายแคนเสียงแคนจากแมนชั่น

นี่นี่คือเพลงที่มีชื่อว่า Bad Dream นะครับ Teddy Swim นะฮะพี่โอส่งอะไรมาพี่โอส่งภาพมานักร้องรุ่นใหม่มีแต่พลังเสียงเจอพวกเด็กแอปเสียงนักร้องรุ่นใหญ่มีแต่พลังเสียงเจอเจนเด็กนี่มีแต่แอปเสียงจัดคอนเสิร์ตบ้าจัดคอนเสิร์ตบัตรน่าจะขายได้วงโลโซนะครับก็แสดงมิวสิกวิดีโอเองด้วยเจ้าของค่ายเองเล่นเองด้วยนะฮะในส่วนของพี่อัศนีพี่ป้อมพี่โตพี่เก้าอี้นะฮะสมัยก่อนก็นะนักร้องเนี่ยยุค90เนี่ยนอกจากเขาจะบางคนนะบางคนเขาจะเล่นดนตรีเองแล้วเล่นร้องเองแล้วเขาจะมีแบบบางคนที่หน้าตาดีนิดนึงนะฮะเขาก็จะจับมาแสดงมิวสิกวิดีโอนะฮะคุณฟังจำได้ไหมว่ามีศิลปินใครบ้างที่เขาชอบเอาแบบนักร้องมาแสดงเองมีใครบ้างโลโซก็มีบ้างเนาะมีไหมบางคนที่หน้าตาดีหน่อยเขาจะจับมาเป็นพระเอกมิวสิกอย่างเล่าลมนี่ก็ใช่เหมือนกันก็แสดงเองด้วยร้องเองด้วยนะฮะแต่ว่าเป็นเจนหลังละเจนปี2010นะถ้าถอยกลับไปนี่ก็คงจะเป็น IS เนาะ IS ที่แสดงเองเลยโดมปกรณ์ลำเจมเรืองศักดิ์อ้อนลัคนาเพราะว่า IS เขาหน้าตาดีอยู่แล้วไงน่าอ่านนักร้อง IS นี่คัดหน้าตายแล้วก็เนี่ยเป็นทั้งนักร้องเป็นทั้งนักแสดงในตัวเองเลยแต่ยอมรับว่า MV ของมิวสิกวิดีโอ IS ก็ทำได้ดีเนาะพี่โอเนาะทำได้ดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องเป็นราวอะ IS ชอบขายเรื่องดราม่าในเพลงเป็นเรื่องเป็นราวยะลากยาวไปเลยแกมมี่นี่ก็มีบ้างเหมือนกันแต่จะไม่หนักเท่า IS IS Music Video นะครับนะเจนปัจจุบันนี่ไม่ค่อยมีอะไรมากมิวสิกวิดีโอของนักร้องปัจจุบันพี่โอ้จะเห็นแบบไปนั่งกินร้านกาแฟกันนะไม่ค่อยมีเรื่องมีราวเท่าไหร่ยืนจับมือกันอยู่ร้านกาแฟไม่งั้นก็อุ้มหมาอุ้มแมวเงี้ย มันเป็นฟีลของเจนซีเจนแซดเนาะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไปกินกาแฟการขับรถทิวเดินเล่นคือไม่ค่อยรุ่นร้อนรุ่นหนาวสักอย่างไปดูมิวสิกวิดีโอเพลงยุค90เมื่อก่อนคือแบบตรากตรำลำบากมากเลยฝนตกถ่ายกันทำกันในสถานที่ที่มีฝนวิ่งลัดสายฝนอยู่บนรถนะฮะตบตีกันใช่ไหมฮะเดี๋ยวจะจำเพลงผู้หญิงลืมยากนะเพลงนี้ก็แสดงได้ดีนะเป็นภาพผู้หญิงคนหนึ่งจำได้ไหมเมื่อก่อนที่มีนักแสดงวงพิงกันเนาะแสดงแล้วก็มันจะมีช่วงนึงที่เขาสักเป็นรอยสักกับแฟนนะฮะแต่นี้พอเขาเลิกกับแฟนปั๊บเขาพยายามจะลืมแฟนแต่ว่าเขาลืมรอยสักไม่ได้เขาพยายามเอาหินหรือว่าอะไรสักอย่างถูร่างกายเขาที่มีรอยสักให้จนเลือดไหลอะไรเงี้ยนี่เป็นในเอ็มวีมิวสิกวิดีโอนะคือมิวสิกวิดีโอเมื่อก่อนมันแสดงถึงมันเหมือนละครเรื่องนึงเลยอะเจนซีปัจจุบันนี่คือนั่งกินกาแฟเลี้ยงแมวไงฮะกดโทรศัพท์มือถือนอนบนที่นอนอย่างนี้ฮะจบคือไม่ลงทุนอะไรสักอย่างเลยสวัสดีพี่ทิมด้วยกันละกันนะฮะพี่ทิมทิมพิธานะฮะสวัสดีครับไม่ได้ยินเสียงดีเจมา3วันละไม่ได้ยินดีเจมา3วันรู้สึกเหงาหงอยใช่ไหมฮะไลค์แค้นไม่รู้จักแคปรู้จักแต่มนแค้นครับดีเจมนแค้นแกนคูนนะฮะวันก่อนมีคนส่งเพลงหนึ่งมาให้ดีเจฟังนะฮะชื่ออะไรนะมาคุงที่จะเปิดวันก่อนเพลงนั้นที่จะเป็นแกงไปตอนกลางคืนนะชื่ออะไรนะครับ

ักร้องเจนซีฮะเห็นเจนซีไม่ได้ต้องแกงนะอดใจไม่ไหวนะฮะอันนี้มาฟังเพลงต่อเดี๋ยวค่อยมาแกงกันต่อได้กันนะฮะบ่าย 2:51 ทีเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวเนาะเอาเรื่องนี้ไหมหมอปลายไหมพี่โอ้ครับพี่โอ้หมอปลายมาแล้วจ้าหมอปลายเตือนนะฮะราศีครึ่งหลังปีต้องระวังนะฮะต้องระวังอันตรายหมอปลายเตือนราศีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูดีกว่านะฮะหมอปลายพลายกระซิบนะฮะปลายเห็นเป็นท่านยมมหาท่านยมบอกปลายว่าคนราศีนี้จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะท่านยมยังบอกปลายอีกนะคะว่าให้ระวังเรื่องปัญหาน้ำกัดเท้าช่วงนี้ฝนตกบ่อยท่านยมบอกว่าช่วงนี้ให้ระวังเกี่ยวกับการเป็นหวัดท่านยมบอกว่าช่วงนี้ต้องให้ระวังเรื่องของพวกสัตว์มีพิษด้วยจะมากัดนะฮะยมบอกปลายช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนเธอก็ทำนายไปเรื่อยฝนตกมันก็ต้องน้ำกัดเท้าสิมันก็ต้องมีงูมีอะไรมาบ้างตะคงตะขาบบ้างยายหมอปลายมันฉลาดรู้บ้างมันจะเอาสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะฮะมาบวกลบคูณหารอย่างช่วงนี้ฝนตกบ่อยเนาะน้ำกัดเท้านะเป็นหวัดไข้หวัดใหญ่แมลงงูสิ่งมีพิษสัตว์มีพิษคือถ้าอะไรมันดังในช่วงนั้นเขาจะหยิบมาคุยเพราะมันเป็นประเด็นไงถ้าสมมติมันเปลี่ยนเป็นหน้าร้อนช่วงนี้ต้องระวังเรื่องอาหารเป็นพิษนะคะอาหารเป็นพิษท้องร่วงนะคะปลายเห็นคนท้องร่วงเยอะมาก ปลายเห็นคนที่เป็นลมแดดค่ะเขาจะเอาเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในยุคนั้นนะฮะณตอนนั้นมาบวกรวมสวัสดีสวัสดีอันนี้อ่านมาได้แหวนแล้วฮะวานว่านหวานหวานนะสัญญาณสะดุดเป็นพักพักคาดิเจไม่สะดุดนะของตัวเองแหละไม่ดีคุณฟังสัญญาณสะดุดไหมไม่สะดุดใช่ไหมตัวเองออกแอปใหม่หนึ่งครั้งไปปิดแอปหนึ่งครั้งปิดปัดแล้วก็เปิดใหม่หนึ่งทีลองดูอีกรอบหนึ่งนะฮะแล้วจะฟังได้ปกตินะครับเนาะแหมวันนี้เข้ารายการมาวันแรกก็แบบว่าแกงเลยทีเดียวนะฮะมาถึงเพลงของสาวคนนี้ดีกว่าขอเพลงเชิญของวงฟินนะครับมาเปิดให้ฟังในรายการในชั่วโมงนี้นะครับบ่าย2กับอีก53นาทีนะฮะในชั่วโมงนี้เลยกันละกันครับนะ

วงฟินนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเชิญกับสั้นๆเลยเชิญนะฮะคนเก่าเนี่ยที่เธอเล่าเธอจะไปกับใครที่ไหนยังไงก็ไปได้เลยเชิญนะฟีลเราเหมือนกับแบบว่าแค้นๆเล็กน้อยแต่ว่าในใจก็ยังคงคันดิ้งหาอยู่แต่ความแค้นมากกว่าไงใช่ไหมดื้อเชิญเนี่ยดื้อนี่เป็นสาวขับอะไรนะรถกระบะนะเป็นผู้หญิงขับรถกระบะนี่สุดยอดมากเลยนะฮะแต่งซิ่งด้วยนะจะบอกให้ฟังเอาเลยครับช่วงนี้ใกล้จะเข้าบ่ายสามแล้วนะจ๊ะมีคุณผู้ฟังทักทายมานะฮะตอนนี้สัญญาณกระตุกยังไม่แว่นแหวนแหวนแหวนหรือหวานกระตุกไหมครับถ้าใครฟังในแอปและสัญญาณสะดุดนะออกแอปหนึ่งครั้งถ้ายังกระตุกอยู่นะฮะลองเช็คโปรคุณผู้ฟังว่าใช้เน็ตหมดหรือยังแต่ถ้าว่าเน็ตหมดแล้วยังกระตุกอยู่เดี๋ยวจะส่งลิงก์สำรองไปให้อีกอันหนึ่งนะจะเป็นความละเอียดต่ำเนาะมันจะใช้เน็ตน้อยหน่อยมันจะได้ฟังลื่นๆนะครับแต่ถ้าว่าไอฟังบีพีหลักนี่มันไหลลื่นก็ฟังไปเรื่อยๆแต่ถ้ามันกระตุกเนี่ยก็เดี๋ยวใช้ลิงก์สำรองแล้วทักมาเดี๋ยวบอกให้นะครับเนาะมาแล้วครับพี่อันน้อยตัวร้ายมาแล้วจ้าพี่อ่านเอาเพลงอะไรพี่อ่านอุทัยธานีนะจ๊ะนะแหวนว่าหายแล้วค่ะดีเจขาโอเคเลยจ้ะแสดงว่ามันอาจจะไม่ได้เคลียร์เนาะเคลียร์แอปต่างๆนะจ๊ะรถไม่แรงไม่รถไม่แรงไม่มีแรงขับค่ะดีเจขานี่ดื้อทำไมเธอเป็นคนแบบนี้ปกติเป็นพยาบาลต้องเรียบร้อยนะจ๊ะขับกระบะแต่งซิ่งคุณฟังเป็นผู้หญิงนะฮะขับกระบะแต่งซิ่งว่ะใครโดนเสยมานะฮะโดนตุ้มข้างหลังมันรอบนึงแล้วนะฮะปกติผู้หญิงต้องขับประเภทแบบว่ารถเก่งเนาะรถเก่งเบาๆรถไฟฟ้านะดื้อไม่รถเก่งรถไฟฟ้านี่ไม่ได้กินนะฮะดื้อว่าฝากทักทายพี่อันน้อยอุทัยธานีตัวร้ายด้วยค่ะพี่อันน้อยฝากทักทายดื้อไหมฝากทักทายกันเลยละกันในช่วงเวลานี้นะครับเนาะฝากเพลงแพ้ทางมาด้วยในแคปเนาะลาบันดูนนะจ๊ะลงมาเซฮายส่งบรรยากาศมาครับเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันช่วงนี้นะครับเนาะเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงเก่าสัก2เพลงไหมเอาของอัศนีวสันต์แล้วก็เอาของนิ้วก้อยก่อนมาเอาลิปออยก่อนแล้วก็อัศนีวสันต์2เพลงนะครับมาทักทายกันช่วงนี้กับเพลงที่อยากฟังกันนะครับเข้าสู่บ่าย3พอดีเดี๋ยวไปหาข่าวก่อนจะให้เล่าเรื่องอะไรเมื่อกี้มีมาคงถามเรื่องแอร์โฮสเตสคนย้ายอีกแล้วยังไงยังไงเดี๋ยวสักครู่ก็แล้วกันนะครับนะ

นี่คือเพลงนิ้วนะฮะนิ้วทีนะฮะที่ฝากกันด้วยกันละกันนะฮะนิ้วล็อกนะฮะเพลงนี้เพลงจากลิฟออยนะครับเพลงในตำนานทีเดียวนะฮะตำนานตำนานนานนัวนะฮะเที่ยวเดินทางผ่านตอนนี้ขับรถผ่านศูนย์อาจจะเข้าไปในศูนย์นะฮะเดินทางผ่านหน้าศูนย์ทรูพอดีที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับเนาะก็อยู่ทินเดินผ่านศูนย์ทรูอยากได้โทรศัพท์อยากเดินผ่านศูนย์ทรูอยากได้โทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่เหรอพี่ตอนนี้พี่โอมองโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ไว้รุ่นไหนฮะ

0: อกว่าได้อย่างก็ต้องเสียอย่างเนาะมันจะได้ทั้งสองอย่างคงจะยากคนเรามันต้องมีเขาเรียกว่าสิ่งบนความพอดีหยุดบนสายกลางนะครับอย่าไปอะไรมากมายบางครั้งบางทีอยากได้อยากมีอันนั้นก็อยากได้นี่ก็อยากได้ถ้าเรายอมเสียบางอย่างไปเพื่อจะแลกกับสิ่งที่ต้องการมากที่สุดนะฮะสิ่งที่รักมากที่สุดนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดแล้วกับหลากหลายแนวครับเพลงนี้จากอัศนีวสันนะครับที่คุณผู้ฟังส่งไว้ด้วยในช่วงเวลาของบ่ายนี้นะครับคุณผู้ฟังว่าดีเจเปิดเพลงได้หลายแนวจังเลยขอบคุณมากครับอย่างที่บอกไปว่าแฟนรายการ VP Radio มีทุกแนวนะมีตั้งแต่พี่ๆในวัย 5-60 นะในวัย40ไม่เยอะเลย 40-30 มีมากมายน้องๆวัย Gen Z วัย20ปลายๆกลางๆก็มีเยอะแยะมากมายนะฮะหรือว่าถ้าต่ำกว่านั้นน่าจะไม่มีมั้งนะแต่วัยผู้ใหญ่ก็เยอะ40 50 60ที่ฟังกันอยู่ก็พยายามจะกระจายรูปแบบเพลงให้มีความหลากหลายแต่ว่าขอเป็นแนวไทยสไตล์ของสตริงก่อนๆเนาะเดี๋ยวมันจะแหวกแนวกันไปทักทายทางบุญทริกด้วยกันละกันนะครับบุญทริกตอนนี้ลิงก์สัญญาณแล้วเนาะทาง FM 90 MHz บุญทริกนะฮะตอนนี้ลงมาทักทายกันด้วยกันละกันครับและแน่นอนครับช่วงนี้อยู่ด้วยกันด้วยกับ True Detect ครับให้การดูแลให้การสนับสนุนในช่วงนี้อย่าลืมนะฮะมองหาเบอร์สวยเบอร์ใหม่ศูนย์บริการ True Detect ได้เลยมีหลากหลายแพ็กเกจโปรโมชั่นให้คุณผู้ฟังได้เลือกกันครับ
1: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีด้วยใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้องโกทราเวลจาก True Detect

0: ใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่บิสเนสพาร์คหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033 0811115033
1: อย่าลืมไปอุดหนุนเจ๊ยาวด้วยแล้วกันนะฮะกับร้านเจ๊ยาวข้าวต้ม1บาทนะครับที่เชียงใหม่ใครอยู่เชียงใหม่ภาคเหนืออยู่แล้วอย่าลืมแวะไปทานข้าวที่นี่ลดไปเลย 10% อาหารเจ๊ยาวนี่อร่อยมากคุณฟังฮะหมูหมึกกุ้งปลานะผักสมัยนี้จะเห็นซะส่วนใหญ่ในคุณผู้ฟังจะทานผักกันเยอะนะเพราะว่าผักหลากหลายเมนูผัดคะน้าอะไรพวกนี้นะฮะใช้โป้อะไรเงี้ยนะฮะคือมันเป็นเมนูพื้นๆเนาะแต่ว่าถ้ามาทานที่ร้านเจ๊ยาวนี่คือรสชาติมันดีมากฟังมันกลมกล่อมมากคือทำถึงทุกเมนูนะครับแค่ใช้ลิ้นแตะทานกับข้าวนี่ก็อร่อยสุดยอดเลยนี่คือฝีมือชั้นเลิศนะฮะของเชฟที่ร้านเจ๊ยาวนะครับ2สาขานะครับแยกหลุยส์สันกำแพงแล้วก็สาขาที่หลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คด้วยนะครับและส่วนยำปูม้าจัดยอดก็ทานครบ 1,200 บาทรับไปเลยร่มสวยๆ1คันในช่วงหน้าฝนนี้นะครับ1ร่ม1อันนะสีแดงสดใสทีเดียวเนี่ยแวะไปทานกันได้ 1,200 นี่หายกันออกเป็นนั่งกันสัก 4-5 คนก็ได้อ่ะโต๊ะนึงนะฮะก็หายกันออก 3-400 ก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายนะฮะก็สามารถจะไปเรียกว่ารับโปรโมชั่นสุดพิเศษได้นะฮะในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้เลยครับอยากได้ซิมใหม่เบอร์สวยโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ครับ Samsung Vivo Oppo Huawei Redmi Xiaomi ส่วนบริการ True Detect ครับที่นี่ครบครันเลยนะฮะอยากได้รุ่นไหนเป็นเจ้าของโทรศัพท์มือถือนี่จะว่าประมาณสัก 2-3 ปีก็ช้าแล้วนะเริ่มช้าแล้วเพราะว่ามันแรมต่างๆมันก็น้อยลงเนาะต้องเคลียร์ต้องล้างเครื่องอะไรใหม่เสียดายซื้อรุ่นที่แบบสูงๆหน่อยกล้องดีๆอย่างเงี้ยนะฮะแบตอึดๆเงี้ยนะไปดูกันได้ที่ศูนย์บริการ True และ Detect ได้เลยนะนะครับพี่ว่าเมื่อกี้เปิดเพลงได้อย่างเสียอย่างใช่ไหมของอัศนีวสันต์ใช่ไหมครับใช่เขาก็เหมือนลำไยไงได้บอลแล้วก็ลืมต้องเสียปุ้ยไปได้ช้างก็ต้องเสียในส่วนของบอสไปอีกได้อย่างต้องเสียอย่างจะ3คนไม่ได้นะฮะลุงป้าบอกว่าดีเจครับเมื่อวานไปทำบุญร่วมกับชมรมแม่โจ้แม่แตงแม่โจ้58นะครับร่วมกันปล่อยปลาเขาเรียกปลาหน้าเขียงเนาะ108ตัวแล้วก็ถวายเทียนพรรษา5วัดนะครับในอำเภอแม่แตงเชียงใหม่นะครับเอาบุญมาฝากทุกคนจ้าสาธุนะครับไหนใครมีโอกาสไปถวายเทียนพรรษามีไหมฮะช่วงนี้ทางอุบลเขาก็จะมีนะมีงานอะไรนะแห่เทียนเนาะอุบลนี่จัดยิ่งใหญ่เลยนะในเมืองอุบลนะฮะจัดยิ่งใหญ่ปีนี้ก็รอดูซิว่าขบวนเทียนพรรษาของหน่วยงานไหนเนาะจะได้รับรางวัลไปจะยิ่งใหญ่อลังการแค่ไหนจบงานแห่เทียนพรรษาปีนี้นะครับนะพี่ลงเล้งบอกว่าดีใจครับสัญญาณชัดเจนครับแถวบางนากรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ครับเยี่ยมมากเลยพี่พี่ลงเล้งเพิ่งแอดไลน์เข้ามาใหม่นะฮะเรามาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะครับมาร์คคงบอกว่าดีใจครับโอเคเดี๋ยวสักครู่นึงจะเปิดให้ฟังเจนซีเดี๋ยวรอสักครู่รอแกงก่อนนะฮะนะครับเดี๋ยวขอเปิดเพลงเดี๋ยวจะหาข่าวให้ฟังตอนนี้เจอข่าวแล้วสวัสดีพี่ฮายองเล็กด้วยนะครับทักทายครับดีเจเพลงเพราะโดนใจฟังตั้งนานครับเพราะทุกเพลงเลยคนที่ขอเพลงของอาร์มสิโรสักเพลงแล้วกันนายรู้ไหมนะฮะได้เลยครับพี่สวัสดีว่าเมื่อกี้เพลงเพราะมากเลยของอัศนีวสันต์นะครับพี่เอ็มอรัญวาสีก็มาแล้วเหมือนกันทักทายช่วงบ่ายครับนะเดี๋ยวจะมาเล่าข่าวเรื่องนี้ให้ฟังนะเรื่องที่ว่าเขาจับสาวไทยหิ้วของนะฮะคืออาละช่วงนี้คดีเก่ายังไม่หมดล่าสุดนี้ญี่ปุ่นนะฮะพบยาไอซ์ซุกในซองกาแฟนะครับขนยาไอซ์ละนะฮะอันนี้ขอเปิดดิ้งเพลงกันก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันเนาะในช่วงนี้นะมาถึงเพลงของพี่เสือธนพลดีกว่าครับฟ้ากับเหวนะเดี๋ยวมีอิดวงฟลายนะครับมีวงเอานะฮะลาโง่เนาะมีอยากบอกว่าเสียใจของเสกไม่เคยมีถึงของยิ้มละครเศร้าของบุ๋มจุฑามาสเพลงกับกามีโตโน่มีลาบานูนนะครับมีนางพญามีแบงค์ปริติมีเพลงมันรำอย่างเดียวหลายเพลงที่ฝากมาเดี๋ยวรอฟังสักครู่นะครับ

ว่าต่างกันฟ้ากับเหวนะฮะสมัยก่อนจะมีเพลงแบบนี้เยอะความต่างกันด้านชนชั้นสมัยก่อนนะฮะฟ้ากับเหวบ้างนะฮะหมาเห่าเครื่องบินนี่เนาะประมาณนี้นะครับหลายเพลงหรือว่าเป็นลาโง่อะไรอย่างนี้ก็จะเป็นการเปรียบเปรยในยุคนั้นสมัยนั้นนะฮะสวัสดีสามีนี่จะลำปางด้วยกันละกันทักทายด้วยกันนะจ๊ะผมว่าทักทายพี่เต้ทักทายดื้อด้วยกันกันนะฮะดื้อแอบฟังแน่ๆเชื่อน้องมินนี่บอกไว้ดื้อหลับยังดื้อทักทายพี่สุวัสจากบ้านคอแลนบุญทริกด้วยกันละกันเซฮายนะครับดีใจครับพอฝนตกก็ตกบ่อยซะเหลือเกินจะไม่ได้กรีดยางทีเดียวเลยครับพี่ดีเจอ๋อจริงนะพี่อันนี้พี่สุวัสจากบ้านคอแลนที่บุญทริกบอกว่าตกบ่อยจังเลยครับดีเจช่วงนี้หน้าฝนพี่ต้องทำใจนะฮะหลายที่เขาทำสวนยางส่วนยางนี่เวลาฝนตกนี่กรีดไม่ได้นะคือน้ำยางเนาะมันต้องอาศัยอากาศที่โปร่งๆโล่งๆอะไรเงี้ยนะฮะทักทายพี่จุ๋มจากระยองด้วยกันนะจ๊ะนะดีเจวินครับหายไปสวัสดีครับพี่ดีพี่วินผมหายไปนานดีเจวินผมหายไปไหนมาเนี่ยไม่ได้ยินเสียงหลายวันทีเดียวนะฮะแหมพักไป3วันไงวันศุกร์เสาร์ที่ผ่านมาไม่ได้ยินเสียงกัน3วันเลยคนรู้สึกว่า3วันที่ผ่านมานี่เหมือนขาดหายเลยไปเลยทีเดียวนะฮะแม่สวัสดีนะฮะนึกว่าหลับไปแล้วสาวๆดื้อนครปฐมว่าอยู่ค่ะไม่ได้หลับทักฝากทักทายแจมมี่ด้วยกันละกันนะจ๊ะวันนี้ไม่เห็นเต้มาแฮะนะครับพี่ปองว่าดีใจครับอย่าลืมเพลงผมด้วยได้ครับได้เราเป็นตอนนี้มีชื่อเพลงใครที่มีในโผล่บ้างเดี๋ยวสักครู่จะอ่านย้ำให้อีกรอบกันละกันนะฮะสวัสดีพี่เนสด้วยกันครับพี่เนสก็แอบฟังอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็พี่โอบอกว่ารอฟังเพลงอยู่นะครับดีเจตอนนี้มีคุณฟังเริ่มทวงเพลงมาละเดี๋ยวดีเซนไล่ตามเพลงเดี๋ยวจบเพลงนี้ขออ่านข่าวหนึ่งข่าวกรณีของสาวแอร์โฮสเตสไทยที่โดนจับที่ประเทศญี่ปุ่นโอ้โหนะฮะดื้อว่าสงสัยเต้หลับแน่เลยนะฮะ

็นลาโง่นะฮะทำไมต้องเปรียบลาเป็นโง่ด้วยทำไมลาต้องโง่ทำไมแพ้ต้องรับบาปทำไมควายต้องดูโง่แล้วทำไมคนไทยสมัยก่อนชอบเปรียบเปรยสัตว์เหล่านี้เป็นสัตว์ที่มีเหตุผลต่างๆรองรับเนาะควายไม่ได้โง่นะหมาก็ไม่ได้โง่หมาฉลาดจะตายหมารักเจ้าของใช่ไหมครับลาก็ไม่ได้โง่นะฮะแพ้ต้องเป็นแพ้รับบาปงงแกะเด็กเลี้ยงแกะไงเออแกะนี่เป็นเด็กอะไรที่แกะนี่เป็นสัตว์สื่อเกี่ยวอะไรเกี่ยวกับเด็กเลี้ยงแกะแหละคนที่ชอบโกหกเนาะท่านนายพินัทพงศ์องครักษ์นครนายกด้วยแล้วกันนะครับบอกว่าสวัสดีครับขออินเฟมอีกสักเพลงได้ไหมเดี๋ยวรอช่วงต่อไปเนาะหลัง4โมงแล้วกันเนาะเอาเซตแรกไปก่อนนะครับบ่าย 3:26 ทีพี่เพชรส่งภาพมากำลังไปไหนเอ่ยพี่เพชรกำลังขับรถอยู่อ๋องานอะไรฮะการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดเชียงใหม่แล้วฮะอันนี้ของจริงหรือของปลอมเนี่ยนะฮะเชียงใหม่ฝ่ายกีฬากรีฑาสมาคมแห่งจังหวัดเชียงใหม่แล้วฮะจะมีงานเมื่อไหร่อ่ะเป็นงานที่ไหนก็ไม่ได้บอกละเอียดเนาะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็งานเดี๋ยวนี้เขาจะมีงานเยอะเดี๋ยวนี้ปกอะไรที่เอา AI ทำนะนะฮะทำจนทั้งเราคิดว่าเป็นปกปลอมมาคิดดูทุกวันนี้เห็นภาพ AI นี้รู้สึกสยองนะรู้สึกว่าไม่เหมือนภาพจริงนะฮะ นี่ครับเดี๋ยวเปิดเพลงก่อนนะเดี๋ยวมันจะไม่ทันกันเพราะว่าเข้ามาหลายเพลงเนาะตอนนี้หยุดขอเพลงก่อนนะครับเดี๋ยวมันเลยคิวไปแล้วตอนนี้บ่าย 3:26 นะครับทักทายทางบุญทริกด้วยนะครับบุญทริกเดชอุดมนาจรวยครับคุณทริกอยู่ด้วยกัน1ชั่วโมงบ่าย 3 ถึง 4 โมงเย็นนะครับเปลี่ยนเวลาใหม่เนาะเหลือ1ชั่วโมงนะช่วงเวลากลางวันนะครับอยากบอกว่าเสียใจครับเพลงจากพิเศษโลโซครับกับศิลปินที่กำลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่เร็วๆนี้นะฮะจริงๆก็มีคอนเสิร์ตตลอดอยู่แล้วล่ะแต่รอบนี้ใหญ่กว่าเพราะรวมศิลปินในยุค90เยอะที่สุดเลยนะครับ

เป็นเพลงเพราะนะครับจากที่เลยโลโซนะครับอยากบอกว่าเสียใจนะครับแล้วก็ทักทายพี่ตาน้อยด้วยกันนะฮะพี่ตาน้อยวันนี้ใช่ครับเล่าเรื่องลำไยที่ลำพูนด้วยครับช่วงนี้รัฐบาลดูแลเรื่องลำไยหรือเปล่าลำไยช่วงนี้เหมือนจะขาดการดูแลไปนะเหมือนเขาจะไปดูแลเรื่องของทุเรียนเรื่องของต่างๆเพราะว่าตอนนี้ทางภาคเหนือเนี่ยเริ่มปลูกทุเรียนกันเยอะขึ้นนะครับแต่เขาบอกว่าทุเรียนทางภาคเหนือหรือว่าภาคอื่นๆเนี่ยมันก็ไม่อร่อยเหมือนทางภาคตะวันออกเนาะกลิ่นรสชาติมันจะไม่ชัดเจนไม่หอมฟุ้งเท่า

แต่นี่ชื่อว่าไม่มีสิทธิ์ครับงานจากพี่เต้สัตวัฒน์นะว่าหรือว่าทีสปีดอัลบั้มนี้นะครับนะฮะอ่ะเรามาดูข่าวนี่ดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องราวของการขนยาบ้าต่างๆเนาะเนี่ยพี่เล่าว่าถูกใจมากๆเลยเพลงนี้นะครับพี่เต้นะฮะพี่เต้สัตวัฒน์ถูกอกถูกใจละมุนละไมมากๆเลยนะจ๊ะนะฮะมาละพี่โอวันนี้ครับตอนนี้ท้องฟ้าเริ่มดำใหม่ละท้องฟ้ามาเดี๋ยวสักพักตกแน่ๆนะครับแถวพหลโยธินนะครับพญาไทนะฮะถ้ามืดฝนมาในเตรียมตัวเลยสักพักตุ้มตามมาแน่ๆเลยไม่น่าจะเกินไม่กี่นาทีนะฮะมาช่วงเลิกการเลิกงานพอดีในแต่ละที่ท้องฟ้าเป็นไงบ้างรายงานบรรยากาศกันด้วยกันละกันนะครับเนาะอยากทราบว่าแต่ละที่ที่คุณฟังอยู่นั้นสภาพอากาศนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับเนาะ Exim นะครับเอาละครับช่วงนี้มาดูข่าวดีกว่านะฮะพี่ตาน้อยบอดี้เจครับทุเรียนมีเจ้าหนึ่งที่อำเภอทุ่งหัวช้างขายโลละ 2-300 นะฮะอย่างโหดใครจะกล้ากินพูดถึงทุเรียนเมื่อเช้าดีเจคุยเรื่องดราม่ากันไปที่เชียงใหม่มันมีกรณีของสาวคนหนึ่งเธอซื้อทุเรียนนะครับเขาเอาป้ายติดใหญ่เบื้องเลยว่า59นะฮะพอไปถึงปั๊บบอกว่าอ้าว59หมดแล้วเหลือแต่โล140กว่านะฮะก็เลยโมโหโพสต์เรื่องราวลงโซเชียลเดี๋ยวนี้นะจะบอกให้ฟังนะครับร้านขายทุเรียนหรือว่าร้านขายผลไม้มันจะใช้วิธีการทางจิตวิทยาว่าฮะใช้ป้ายใหญ่ๆ59 69อะไรเงี้ยแต่ไม่บอกนะว่าราคาอะไรยังไงพอไปถึงร้านจะบอกว่าพอดีหมดแล้วโลละ69หมดแล้วเหลือเนี่ย149อันนี้ดีกว่าจริงๆไม่มีขายเลยไม่มีขายตั้งแต่นาทีแรกแต่เอาป้ายประดิษฐ์ไว้ก่อน59เขียนป้ายใหญ่ๆไว้ก่อนเพื่อเรียกว่าหลอกให้คนเข้าไปร้านแล้วจะขายราคาที่แพงกว่าบางคนก็เสียเวลาในจอดแล้วก็ซื้อไปซ่าเนี่ยมันเป็นหลักการทางจิตวิทยา มันต้องระมัดระวังนะเดี๋ยวนี้ก็ใช้วิธีการลักษณะแบบนี้เยอะมากๆเลยนะครับเนาะโลละ200-300นะครับทักทายพี่เดียวบอกว่าสมุทรสาครฝนตกแล้วครับตอนนี้ฉ่ำๆเนาะฉ่ำๆแล้วนะฮะเย็นฉ่ำชุ่มฉ่ำหัวใจนะครับลุงแป๊ะส่งภาพมาช่วงนี้รู้สึกว่าเริ่มมีเงาะมาเริ่มขายนะเงาะเริ่มมาเนาะเงาะแต่ยังแพงอยู่นะครับทุเรียนกับเงาะแม่แตกนะครับลำปาง89ตรงปกอยู่เจ้าดีเจเอาจริงเหรอฮะถ้าตรงปกก็ยินดีด้วยกันละกันครับบางที่นี่89 69 79ไม่ตรงปกนะฮะราคาจริง100กว่าบาทคือใช้วิธีการหลักจิตวิทยาเนาะนะฮะเอาละมาดูข่าวกับเรื่องราวการขนยาบ้าขนยาไอซ์กันดีกว่าล่าสุดกับสาวอีกหนึ่งคนที่โดนคดีไปคนนี้ไม่ใช่แอร์โฮสเตสแต่ว่าเป็นคนที่รับซื้อของและส่งไปยังปลายทางนะฮะเพื่อไปเที่ยวแล้วเอาของไปส่งนะฮะล่าสุดเมื่อวานนี้ก็มีข่าวดังออกมานะฮะเกี่ยวกับกรณีของทักทายยายทองจากบ้านคำอุดมด้วยกันละกันครับยายทองบ้านคำอุดมก็แอบฟังอยู่นะยายทองบุญทริกนะจ๊ะนะครับแม่สาวไทยที่รับขนของหิ้วของไปญี่ปุ่นนะฮะให้การกับตำรวจเชื่อถูกกระบวนการหลอกใช้เป็นม้าขนยานะฮะไปดูข่าวหน่อยแล้วกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเนาะนางสาวกัญญาวีครับก็กล่าวให้ฟังว่าที่ผ่านมานะฮะครอบครัวได้รับการแจ้งว่าลูกสาวถูกจับกุมที่สนามบินฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นนะฮะข้อหานำเข้ายาเสพติดหลังจากตรวจพบยาไอซ์ในซองชากาแฟนะครับที่หิ้วออกนอกประเทศไปคำว่าหิ้วนี่หมายถึงว่าถ้าเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่หลายคนคนเฒ่าคนแก่ฟังอาจจะไม่เข้าใจคำว่าหิ้วนี่หมายถึงว่าไม่ใช่ว่าหิ้วถุงนะฮะหมายถึงว่ารับซื้อของฝากฮะเขาเรียกว่าฮิวเหมือนดีเจจะไปเที่ยวญี่ปุ่นเงี้ยเขาบอกดีเจฝากซื้อกระเป๋ายี่ห้อนี้หน่อยสิกระเป๋ายี่ห้ออากาเนะสมมติเนาะนะฮะฝากซื้อของอะไรก็ได้ของญี่ปุ่นเขาเรียกว่าฮิวนะฮะดีเจก็ไปถึงต้นเดือนก็ซื้อมาสุดได้กระเป๋ามาหนึ่งใบราคาสมมติว่าราคาสัก1,500-3,000เนาะนะครับก็มาบวกเพิ่มนิดนึงบวก500-700+ +1,000กันแล้วแต่นะครับเขาเรียกว่ารับฮิ้วสินค้าหรือจะฮิ้วออกก็ได้สมมติว่ามีคนไทยในต่างประเทศอยากจะกินลำไยอบแห้งสมมติเนาะแล้วก็ฮิ้วลำไยอบแห้งเนี่ยใส่กล่องพลาสติกแล้วส่งขึ้นเครื่องบินไปแล้วก็ไปให้เขาเรียกว่ายอดรับฮิ้วนะฮะไอ้ต้องทำความเข้าใจเพราะเดี๋ยวป้าๆลุงที่ฟังอยู่จะไม่เข้าใจว่าฮิ้วว่าอะไรนะฮะนางสาวก็ได้เล่าให้ฟังว่าลูกสาวตัวเองนะรับหน้าที่ในการฮิ้วของไปต่างประเทศนะครับเพราะทำกันมานานและทำมาเป็นปีแล้วนะครับเปิดเพจเปิดเว็บไซต์อย่างเป็นทางการด้วยนะครับที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาเลยนะครับล่าสุดนี้มีเฟซบุ๊กคนหนึ่งครับชื่อว่าอิงอิงนะฮะอิงอิงไอ้ละมันต้องเป็นใครอิงอิงเนี่ยนะฮะติดต่อผ่านไลน์เข้ามาบอกว่าขอให้ส่งของน้ำหนักประมาณ12กิโลกรัมซึ่งก่อนนั้นเนี่ยยายอิงอิงเนี่ยนางก็เคยฝากมาแล้วครั้งหนึ่งก็เป็นขนมก็คือผ่านเข้าญี่ปุ่นได้ปกติแต่รอบนี้เข้าใจว่าทางญี่ปุ่นอาจจะเข้มงวดด้วยนะเพราะว่ามันมีข่าวเกิดขึ้นไงนะ 7:00 น. 12กรกฎาคมครับสนามบินแจ้งมาตรวจสอบว่าปรากฏว่าไปเจอยาไอซ์นะฮะซุกซ่อนอยู่นะในซองในหลอดกาแฟนะครับก็ปรากฏว่าพอเห็นข่าวก็ตกใจ
เพื่อนๆที่ไปด้วยถูกปล่อยตัวไปนะครับแต่ว่าตัวของลูกสาวเนี่ยถูกจับตัวเอาไว้นะครับถูกจับตัวไว้ซึ่งแฟนหนุ่มก็ตกใจเหมือนกันไม่รู้จะทำยังไงนะครับเขาบอกว่าหิ้วทั้งหมดไป9กล่องลูกค้าทุกคนได้ติดต่อมารับสินค้าหมดเลยแต่มีของใหญ่คนนี้อิงๆเนี่ยไม่ยอมมาเอาไม่มีการติดต่อกลับนะฮะแถมบล็อกบัญชีการเชื่อมต่อไปแล้วด้วยนะฮะซึ่งลูกค้าคนดังกล่าวได้โอนเงินค่าจ้างมาให้จำนวน 3,600 บาทโดยใช้ชื่อบัญชีว่าโฮไทยใหม่ H O T H A I M A I โฮไทยใหม่นะฮะนายสรุธนะฮะซึ่งเป็นแฟนของผู้ที่โดนจับกุมกล้ายฟังว่าตนกับแฟนสาวนั้นรับซื้อสินค้าและหิ้วของมาไม่มีเคยมีปัญหาเลยจนถ้ามาเจอบุคคลปริศนาคนนี้ซึ่งเคยฝากและครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็หายไปนะฮะตอนนี้เขากำลังมีการติดตามตัวอยู่นะครับว่าจะเป็นใครยายคนนี้ที่ชื่อว่าอิงๆนะเป็นใครมาจากไหนตอนนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้านะมีความคืบหน้าอย่างไรนะฮะแสดงว่าที่ผ่านมาน่าจะเคยมีหลายครั้งละส่งยาพวกนี้ไปต่างประเทศนะฮะแต่ว่าเขาจับตัวไม่ได้เพราะของพวกนี้มันเล็กไงฮะบางครั้งทีมันสแกนไม่เจอนะแล้วก็หมาดมกลิ่นก็ไม่เจอแล้วมันเล็กนิดเดียวนะครับเขาจะอาศัยสายยัดมันด้วยขนมเพราะขนมมันจะมีกลิ่นของเขาไงมันจะช่วยบดบังได้นะฮะเดี๋ยวเราติดตามต่อไปเลยกันเนาะว่าจะเป็นอย่างไรเนาะนะเรื่องแอร์โฮสเตสยังไม่จบเรื่องใหม่โผล่ใหม่ละนะครับเอาละครับบ่าย 3:40 นฟังเพลงฟังข่าวกับดีเจในช่วงนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับนะมาเดี๋ยวนะดีกว่านะตะกี้มีคุณผู้ฟังขอลูกทุ่งเข้ามาด้วยอันนี้ไหมเดี๋ยวดีเจขอลูกทุ่ง1เพลงเดี๋ยวให้ฟังเพลงของยิ้มก่อนที่พี่เพชรอยากฟังนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอจะขอขั้นกลางด้วยเพลงลูกทุ่งหนึ่งเพลงชื่อเพลงว่ามีอะไรอีกไหมหรือว่ามีอย่างอีกบ่ของออฟสุรพลที่ขอมานะครับทักทายพี่บุญส่งด้วยกันละกันนะฮะทักทายช่วงบ่ายด้วยกันละกันนะฮะ

0: เพลงของยิ้มนะครับจะเป็นว่าไม่เคยไม่คิดถึงนะครับส่งมานะเป็นแนวสไตล์ลูกทุ่งเบาๆนะครับของพี่เพชรที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับนะ
1: เพลงเพราะล้อทุ่งเพลงเพราะล้อทุ่ง
0: เดี๋ยวฟังเพลงลูกทุ่งสักเพลงแล้วกันเมื่อกี้เราฟังยิ้มก็มีความเป็นลูกทุ่งเหมือนกันสำหรับเพลงนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าเพลงนี้จะลูกทุ่งหนักกว่าเดิมที่พี่กระป๋อมขอมาชื่อเพลงว่ามีอย่างอีกบ่อนะครับมีอะไรอีกไหมแต่ว่าเป็นภาษาแบบอีสานขนาดแท้เลยนะอีสานลูกทุ่งเลยนะแบบว่าแหวกแนวเลยนะ
1: เพลงเพราะล้อทุ่ง
0: อยากฟังก็เปิดให้ฟังแล้วกันช่วงนี้นะครับบ่าย 3:46 นาทีในช่วงนี้ออฟสุรพลครับชื่อเพลงว่ามีอย่างอีกบ่เอ๊ะถูกไหมเนี่ยอ่านชื่อเพลงถูกไหม

0: ป็นไงล่ะเพลงนี้นะครับเป็นแบบว่าอีกทีอินดี้อีสานลูกทุ่งเลยนะเพลงเพราะละทุ่งนะครับ
1: เพลงเพราะละทุ่งเพลงเพราะล้อทุ่ง
0: ก็จะมีเพลงแนวสลุทุ่งให้ฟังกันบ้างเพื่อชีวิตบ้างนะครับในช่วงของแต่ละชั่วโมงก็จะเป็นการว่าแทรกกลางไม้ฟังจะได้หลากหลายหลากหลายกันสักหน่อยอะไรเงี้ยนะครับนะเดี๋ยวจะมีเพลงเก่าให้ฟังหนึ่งเพลงนะครับแต่ว่าก่อนจะมีเพลงเก่าตัวนี้ดูในเรดาร์ตรวจอากาศนะครับตอนนี้ตรวจเจอกลุ่มฝนนะครับที่กรุงเทพมหานครพี่โอครับคุณฟังตอนนี้ในโซนกรุงเทพเนี่ยมีโซนของตรงกลางเลยนะฮะที่เอาเป็นว่าที่เจอเยอะสุดนะฮะมันจะมาตั้งแต่ในส่วนของทางตอนเหนือนิดนึงนะฮะตั้งแต่นนทบุรีลงมานะครับบางกรวยเข้ากรุงเทพมหานครบางกอกใหญ่ธนบุรีนะฮะภาษีเจริญนี่นะฮะขึ้นมาเต็มทีเดียวกระอ้อมน้อยนะฮะแครายกระทุ่มแบนเนี่ยนี่มีฝนชุดหนึ่งชุดใหญ่เลยลากไปถึงนครปฐมนครชัยศรีลากไปถึงราชบุรีทีเดียวนะครับส่วนจังหวัดอื่นนะครับทางตอนเหนือขึ้นมาอีกนิดนึงสุพรรณบุรีก็มีตกอยู่บ่อพลอยหนองรีใช่ไหมฮะขึ้นมาทางตอนเหนืออุทัยธานีนะครับอินบุรีนะครับหลายโซนก็ตกอยู่เหมือนกันทองผาภูมิต้องกระบี่เหมือนกันกาญจนบุรีนะครับขึ้นทางเหนืออีกกำแพงเพชรนะฮะก็ตกอยู่เหมือนกันครับพิษณุโลกนะครับนี่สุโขทัยก็มาอยู่แถวๆนี้ส่วนทางเหนือขึ้นมานะครับอุตรดิตถ์เล็กน้อยครับวังชิ้นสปราบลำปางนะฮะเล็กน้อยแม่เมาะนิดนึงไม่เยอะนะฮะนะครับสูสีว่าจะไปอยู่ทางส่วนของภาคกลางกันเยอะเลยนะฮะส่วนภาคตะวันออกไม่มีนะตอนนี้ไม่มีเลยนะตะวันออกนี่โล่งเลยนะฮะส่วนทางบนทริกทางอีสานตอนนี้ก็ไม่มีมีที่ขอนแก่นเซตหนึ่งนะครับแต่ว่าในเรดาร์ตรวจอากาศนะฮะเดี๋ยวขอดูก่อนนะเหมือนจะมีที่สกลนครนะเล็กน้อยนะครับอำนาจเจริญยังไม่มีนะครับไม่มีเลยอุบลก็ไม่มีนะครับไม่มีนะฮะมีแถวโซนภาคกลางส่วนภาคใต้นะครับจะมีแถวโซนของบางสะพานครับชุมพรบางสะพานประจวบเนาะลงมาชุมพรตกอยู่นะครับแล้วก็มีที่นครศรีธรรมราชเล็กน้อยนะครับส่วนมากจะมีแค่ประมาณนี้นะครับนะวันนี้ฝนฟ้าอากาศก็คงจะมีเห็นอย่างปรับปลายอยู่เอาละครับช่วงนี้เติมเพลงกันต่อแล้วกันช่วงนี้เมื่อกี้เราเล่นเพลงลูกทุ่งไปใช่ไหมเดี๋ยวคุณผู้ฟังทางบนทริกเนาะเวลาไวเหมือนกันดูเวลาละแป๊บเดียวเนี่ยก่อนจะเข้าสู่ช่วงเวลาของ4 โมงเย็นนะครับนะพี่ทิมวันดีใจครับขอเพลงไม่กินต้มไก่นะหาเพลงแปลกไม่เปิดอีกแล้วเอาไว้ก่อนมีเพลงเย็นๆเพลงหนึ่งนะครับจากบุ๋มจุธามาศชื่อเพลงว่าละครเศร้าเห็นมีโตโน่มีรามนูนมีนางพญามีแบงค์ปิตินะครับมีรำอย่างเดียวโจโจมีละเลยหลายเพลงที่ฝากมาเดี๋ยวรอฟังช่วงนั้นมาดูข่าวกันด้วยนะครับบ่าย3:52 นขอเย็นๆกับเก่าหนึ่งเพลงยุค90นะครับ

ใกล้ละเย็นไหมล่ะทีนี้เย็นเนาะเย็นเย็นแล้วชื่อเพลงว่าละครเศร้านะฮะละครเศร้าวงปุยฝ้ายบุ๋มจุฑามาสครับเพลงนี้พี่ฟอดว่าบุ๋มเนี่ยเป็นนักร้องผู้หญิงคนแรกของ RRS นะดีเจรู้ไหมจริงเหรอฮะเป็นไงเย็นมาเย็นเนาะสมัยก่อนนักร้องยุค90มันจะร้องประมาณเนี้ยช้าๆเย็นๆ2530กลางๆปลายๆเนาะเย็นๆต้นๆอย่างเนาะมันน่าจะเหมือนเวลาเวลาเด็ก Gen Z เขาฟังเพลงยุค90ฟังโลโซฟังอะไรพวกนี้เขารู้สึกว่าเพลงมันเท่าอะเหมือนเราฟังเพลงแบบเนี้ยแล้วว่าทำไมเพลงนี้ดูเก่าจังเลยเนี่ยแต่ถ้าเป็นใครที่โตมากับเพลงวันนี้เขาจะบอกว่าเป็นเพราะในดีเจเขาร้องแบบนี้สมัยก่อนใช่ไหมถ้าเป็นเด็กเจนใหม่ก็ร้องไม่ชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวรับนาทางบุญทริกกันก่อนเลยกันนะบุญทริกตอนนี้กำลังจะเข้าสู่ช่วงเวลาของ4โมงเย็นพอดีเนาะอยู่ด้วยกัน1ชั่วโมงแล้วกันสั้นๆนะครับบ่าย3โมงถึง5ถึง4โมงเย็นนะครับแล้วก็ไปฟังรายการลูกทุ่งกันต่อส่วนออนไลน์ด้วยกันถึงประมาณ5โมงนะครับพรุ่งนี้คุณฟังหยุดงานกันไหมหรือไม่เอ่ยพรุ่งนี้เป็นวันเฉลิมชนมพรรษารอ10นะฮะใครจะไปอำเภอไปเทศบาลหน่วยงานไปธนาคารต่างๆก็ปิดนะฮะเผื่อบางทั้งบางทีคนเก่าคนแก่ลืมจะไปติดต่อยื่นสิทธิ์อะไรนะบัตรคนละครึ่งบัตรอะไรนะสวัสดิการแห่งรัฐจะไปเทศบาลไม่ได้นะพรุ่งนี้ปิดนะโรงพยาบาลต่างๆของเอกชนก็เปิดนะแต่ของรัฐบาลก็ปิดนะส่วนธนาคารจะไปก็โน่นแหละฮะในห้างสรรพสินค้านะครับแต่นี้ธนาคารก็น้อยลงละเพราะว่าคนใช้ออนไลน์กันเยอะเนาะนะครับก็ว่ากันไปแล้วกันนะนะครับเดี๋ยวเบรกกันแล้วฮะคุณฟังเฉพาะทางมูลทริกเนาะเดี๋ยวไปล่ำลาเลยรายการในช่วงเวลาของ4โมงเย็นครับออนไลน์เดี๋ยวมีเพลงให้ฟังต่อเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันต่อช่วงหน้านะครับเนาะมีพี่หลองส่งภาพมาว่าโดนงูกัดคุณฟังโดนกัดเมื่อคืนครับตอนนี้หมอให้กลับมาพักผ่อนที่บ้านแล้วโดนงูเขียวหางไหม้กัดว่ะโอ้โหน่ากลัวมากพี่ไปทำอะไรมาน่ะงูเขียวตอนแรกส่งอะไรมาตอนแรกจะคิดว่าเป็นอะไรเขียวๆนะโอ้เขาได้งูไปด้วยต้องเอางูให้ต้องเอางูที่ตุยแล้วไปให้เจ้าหน้าที่เขาดูนะพยาบาลดูด้วยเขาว่าเขาจะได้รู้ว่างูชนิดไหนจะได้รักษาทันให้ได้เนาะ mm-hmm. ไหนใครเคยโดนงูกัดบ้างมีไหมฮะโอ้น่ากลัวนะฮะงูเขียวหางไหม้นะจ๊ะนะทางมูลทริกล่ำลาเลยกันละกันครับ

าละกลับมาช่วงนี้ช่วงเวลาของ4โมงเย็นนะครับที่รอนี่คือรอให้ทางสัญญาณทางอุบลเขาตัดสัญญาณก่อนนะเพราะเดี๋ยวมันถ้าเปิดเพลงเนี่ยมันจะตัดกลางเพลงไงกำลังร้องตัดปุ๊บเนี่ยเพราะเขาตั้งโปรแกรมอัตโนมัตินะเพราะ4โมงเป๊ะเนี่ยเขาจะตัดสัญญาณที่ BP Radio เลยไงเราต้องเปิดเพลงคลอไปก่อนนะฮะอ่ะพี่เดียวบอกว่าหยุดวันอาทิตย์เนี่ยทำงานวันจันทร์ก็เลยเจอเดี๋ยวอังคารก็หยุดอีกแล้วทำใจนะฮะมันน่าจะหยุดต่อกันได้เนาะมันน่าจะต่อกันได้นะฮะเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันต่อกันบ้างฮะมา

นี่คือเพลงของนะครับโตโน่ภาคินด้วยละกันชื่อเพลงว่าคนที่เธอไม่ควรเผลอใจนะฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับนะคุณแหวนคุณหวานหวานบอกว่าดีเจขาพูดถึงงูเมื่อกี้ดีเจถามว่าใครเคยโดนงูกัดบ้างไหมเอ่ยแหวนเคยโดนงูกัดนะฮะแล้ววิ่งไล่จับงูเป็นชั่วโมงทีเดียวโอ้โหไปถึงโรงพยาบาลพยาบาลไล่กลับบ้านผมไม่ตายละนะฮะปลอจับงูเขียวหางไหม้ไปเห็นตัวที่กัดเขียวๆแต่ไม่รู้ว่าตัวเดียวกันหรือเปล่าโอ้โหถ้ายิงวิ่งจับงูนี่ดีเจว่าสุดยอดมากนะดีเจไม่เคยโดนงูกัดนะนะแหวนบอกว่าตอนนี้ข้างนอกมืดมากจ้ะฝนถล่มแน่ๆเลยเย็นนี้จากคลองเตยนะจ๊ะโอ้โหครับเดี๋ยวเตรียมตัวรับมือเลยกรุงเทพมหานครตอนนี้นะฮะชอบมาช่วงเลิกงานพอดีเนาะพรุ่งนี้แหวนทำงานไหมว่านทำงานไหมเพราะว่าช่วงเวลาของการทำงานแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะมาเรามาฟังเพลงต่อดีกว่าช่วงนี้นะครับที่ฝากไว้นะขึ้นจังหวะมานิดนึงกันละกันช่วงนี้นะครับขึ้นจังหวะมานิดนึงกันละกันนะครับช่วง4 โมงเย็นช่วงเวลาของการใกล้จะเลิกงานของหลายๆคนนะครับเมื่อกี้พี่อั๋นจากอุทัยอยากจะฟังเพลงแพ้ทางใช่ไหมเดี๋ยวต่อกับนางพญาจงเรียกเธอว่านางพญาจะมีนัมเบอร์วันจากนี่เลยนะครับแบงค์ปริติแล้วก็หญิงลีด้วยนะครับว่านบอกว่าหยุด2 วันจ้าดีเจขาโอเคเลยครับพนักงานออฟฟิศสาวออฟฟิศเนาะมีส่งภาพไปแก่ที่ออฟฟิศไหมดูบอกว่าข้างนอกมืดมาแล้วค่ะดีเจขาในออฟฟิศอยู่กันหลายคนทีเดียวนะฮะนั่งฟังเพลงไปแล้วกันกับเพลงพอยุค90นะครับมา

หลงรักเธอจนหมดใจครับเพลงนี้จากลาบานูนนะครับฝากมาก็ส่งให้ฟังด้วยกันละกันสวัสดีทนายหนุ่มด้วยกันละกันนะทักทายด้วยทนายหนุ่มกำลังไปรับเด็กที่โรงเรียนพรุ่งนี้ทนายหนุ่มครับเด็กๆเปิดโรงเรียนไหมหยุดไหมน่าจะสบายมานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าวันหยุดเนาะวันหยุดแต่ผู้ปกครองไม่ได้หยุดนะรับส่งเด็กๆอยู่ก็บอกว่าตอนนี้ลาดพร้าวฝนตกหนักเลยครับดีเจจริงดิตอนนี้ทนโซนไหนกรุงเทพตกหนักช่วยกรุณาบอกดีเจด้วยนะฮะจะได้ทราบกันจะได้ทราบกันนะครับฝนมาช่วงเลิกงานเลิกการพอดีเลยนะฮะส่วนเชียงใหม่ที่นี่ก็ครึ้มๆนะครับยังไม่ตกนะครึ้มๆมืดๆเฉยๆนะฮะเข้าสู่ช่วงเวลาของ4โมงเย็นครับ4โมงเย็นกับอีก8นาที

มันกันช่วงนี้กับเพลงที่มีชื่อว่านางพญาจงเรียกเธอว่านางพญาครับมันช่วงนี้กันต่อเลยว่ากับเพลงของก้อยที่ฝากมาจากลาดมะพร้าวครับเพลงที่มีชื่อว่านมวันกับหญิงลีเอามาโจ๊กกันหน่อยมีเพลงจะให้ฟังอีก 2-3 เพลงมาทักทายพี่ศิรินาถด้วยกันละกันนะจ๊ะพี่ศิรินาถเมื่อคืนส่งภาพบรรยากาศมาบอกว่าส่งภาพครอบครัวมาให้ดูนะฮะลูกชายเอ่ยนะครอบครัวต่างๆนี่สวยหน้าตาดีเหมือนแม่เลยนะแอบฟังอยู่พี่ศิรินาถวันนี้ดีเจคะรอก่อนนะว่าจะทำแกงมาให้ดีเจทานติดวันหยุดหลายวันไม่ได้ทำแกงของไม่มาส่งเลยนะครับอดใจรอก่อนเดี๋ยวรอทานแกงนะจ๊ะพี่ศิรินาถนี่ FC ประจำเลยนะฮะมันกันต่อดีกว่ากับเพลงนี้ครับเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันต่อเนาะเรียบเพลงกันก่อนโจ๊ะ

เลยขออินสักเพลงมันได้ไหมอารมณ์กำลังคึกเลยเดี๋ยวเข้าเพลงช้ากันแล้วก็มาสรุปข่าวยามเย็นนี้กันละกันนะครับเนาะดีใจครับขอเพลงยินรำอย่างเดียวครับน้องอามนนปรางเป็นแนวสไตล์ลูกทุ่งเพื่อชีวิตโจ๊ะสักเพลงหนึ่งละกันช่วงนี้ส่งรับฟังกลับบ้านกันเย็นนี้นะครับพี่อมอยากฟังเพลงด้วยมินนี่ว่าดีเจขาเพลงมันมากเลยเอามาเต้นกันหน่อย พี่สินะวันดีเจก็ชมเกินเนาะหุ่นดีปังเหมือนแม่ไง

คุณสตรีขี้เมาอ่ะเพลงนี้สนุกดีเหมือนกันนะฮะชื่อเพลงว่ารำอย่างเดียวครับคุณผู้ฟังนะฮะไหนใครเป็นคุณสตรีที่ชอบขี้เมาแบบนี้บ้างเอ่ยนะฮะน่าจะโดนใจสำหรับหลายคนที่มีเขาเรียกว่ามีรูปแบบการใช้ชีวิตแบบนี้กันละกันนะครับเปิดเพลงให้ฟังกันช่วงเวลานี้กันละกันในช่วงเวลาของภาคบ่ายนะฮะตอนนี้สี่โมงจะครึ่งแล้วเวลาไวจังเลยคุณผู้ฟังนะฮะตอนนี้เดี๋ยวสักครู่เรามาสรุปข่าวยามเย็นกันเนาะว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับตอนนี้4โมงจะครึ่งกันแล้วนะครับที่ไหนฝนตกก็ช่วยกันรายงานตัวให้ดีเจทราบด้วยกันละกันครับจะได้ทราบนะว่าแต่ละที่เป็นอย่างไรบ้างนะขอเพลงโจ้อีกสักเพลงสองเพลงได้ไหมรออีกสักเพลงสองเพลงนะชนิดสนับสนุนโดย True Detect ครับให้การดูแลให้การสนับสนุนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังมองหาโปรดีหาแพ็กเกจดีๆเลือกซิมจาก True แล้วก็ดีแท็กกันได้เลยนะมีหลากหลายโปรโมชั่นแพ็กเกจให้คุณผู้ฟังเลือกกันครับนะ

ะกี้มีคุณผู้ฟังขอเพลงของปาล์มมี่เข้ามาหนึ่งเพลงชื่อเพลงว่าหลุมอากาศหลุมอากาศนายเคยตกหลุมอากาศบ้างมีไหมฮะมีไม่มีเดี๋ยวก่อนจะเปิดหลุมอากาศขอเปิดเพลงนี้ก่อนกันละกันนะครับเนาะมาไปนี้ก่อนมาบ่ายสองไม่ใช่บ่ายสี่สี่โมงจะครึ่งแล้วนะฮะบางคนก็เรียกว่าสี่โมงเป็นบ่ายนะแล้วแต่จะนิยามนะครับ

รักเธอที่สุดใน3โลกเลยอ่ะแม่เปิดพ่อพับต่อเนื่องทีเดียวในช่วงนี้นะครับ4วงจะครึ่งกันแล้วคุณผู้ฟังนี่วันจันทร์เบาๆเลยกันวันนี้อาจจะไม่ได้เล่าอะไรมากมายสวัสดีสาวกิฟต์ดรินซะดรินดาคนสวยมาแล้วจ้าดรินดาพรุ่งนี้หยุดใช่มั้ยดรินดามาแล้วพี่โอแต่เราก็ว่าหายไปไหนพรุ่งนี้หยุดยาวเลยนะครับดรินดาหยุดกี่วันหยุด2หรือ3วัน3ใช่มั้ยก่อนดารินดาไปโพสภาพลงเฟซบุ๊กว่าเห็นไม่เห็นดำเลยค่ะไอ้นานี่จริงเป็นสาวผิวน้ำผึ้งนะผิวสีคนผิวคล้ำในเวลาถ่ายภาพลงโซเชียลมันจะสวยมาก

เป็นการร้องเพลงเป็นสไตล์ของเขาเนาะอามี่นี่ถือว่าเป็นหนึ่งคนนะพี่โอ้เนาะที่เขามีสไตล์การร้องของตัวเองเนาะนะฮะเมื่อวานวันก่อนดีเจวินแกงเจนซีไปคุณผู้ฟังเคยฟังเพลงนี้ไหมจะเปิดให้ฟังหนึ่งเพลงจะเปิดให้ฟังหนึ่งเพลงลองฟังนะลองฟังนะว่าเป็นเพลงอะไรนะฮะคุณเดชดนตรีขึ้นแบบนี้ต้องเป็นเจนซีแน่นอนใช่ไหมฮะลองฟังท่อนหนึ่งว่าเพลงนี้เขาร้องยังไงดารินดาลองร้องสิดารินดา

นั่นได้ว่าเปิดเทอมเปิดเดือนอีกทีวันจันทร์นู่นเลยเนี่ยวงเนี้ย

จริงๆเนี่ยเพลงนี้มันพอได้ด้วยตัวเพลงมันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอเจนซีมาร้องรู้สึกว่ามันแปลกๆนะเพลงนี้มันพอได้ตัวของมันอยู่แล้วนะครับแต่พอมาร้องปั๊บมันก็แบบเนาะว่าไหมก็ว่าเสียงเหมือนพี่วินร้องเลยใช่ไหมดีเจวินไม่ได้พูดเองนะเขาร้องอย่างนี้จริงๆนะเจนแซดนะเออเขาร้องอย่างนี้จริงๆนะฮะเสียงแปลกหรือว่าเขาเจ็บลิ้นครับดีเจนั่นน่ะสิเหมือนมันร้องแบบมีความพยายามบีบเสียงอะและอยู่ใน The White Hat ที่เหมือนจะอยู่ในแกรมมี่หรือเปล่าพี่โอเหมือนจะเป็นค่าย่อยของแกรมมี่นะ

0: แค่ได้คิดถึงก็เป็นสุขใจกอดคอด้วยกัน
1: อะไรนะดีเจเมาเหล้าหรอ
0: สูญเสีย
1: คืออย่างนี้คุณฟังฮะเจนแซ่นะไอคำส่อเสือเนี่ยเขาจะออกเสียงเป็นอย่างความสูญเสียนะเขาจะออกเป็นสูญเสียสูญเสีย
0: สูญเสียเธออยู่เรื่อยมาได้ยินเสียงเนี่ยได้ยินเสียงเนี่ย
1: ว่าปะลำคาญหูมากเลยครับดีเจลำคาญดีเจหรือว่าลำคาญนักร้องฮะดีเจว่าวงนี้ตลกที่สุดละเดอะไวท์แฮงคัทเนี่ยตั้งแต่ฟังไม่นานลูกดาวบ้านดอนเรียบร้องหรือเปล่าครับดีเจอาจจะใช่พี่ร้องไห้หรือว่าร้องเพลงกันด้วยเจพี่ต่องบอกเอาไว้นะเห็นไหมมากกว่าดีเจจินนี่ร็อกเขาทำมาแข่งกับ IS หรือเปล่าครับพี่วินที่ IS เขาออกมาเพลงเก่าๆมาทำใหม่ใช้ AI ร้องส่วนจินนี่ก็ใช้ศิลปินจริงร้องใช่ไหมไอ้จินนี่ร็อกเนาะคือเขาจะเอาศิลปินเจนซีเจนแซดมาเอาเพลงเก่าๆของแกรมมี่มาร้องอย่างเช่นเพลงขอได้แค่ได้คิดถึงก็เป็นสุขใจอย่างนี้เนาะหรือว่าเพลงไม่อยากทำให้ลำบากใจอย่างนี้นะฮะคือเขาจะเอาศิลปินเหมือนกับคิดว่าน่าจะแบบต้องการให้เพลงเก่าๆเนี่ยกลับมามีกระแสในเจนซีรอบหนึ่งคิดว่าอย่างนั้นนะฮะ

ก็สนุกดีนะมันเป็นสไตล์เขาคุณฟังแล้วไม่แปลกใจว่าแกมมี่ปล่อยมาได้ยังไงเนาะเป็นสไตล์เขาหนาให้จบให้จบมาและเธอคิดถึงเธอตลอดไปมันเป็นสไตล์เขาจริงๆนะจริงๆแล้ว The White Hair Cut เนี่ยวงนี้นะ The White Hair Cut เนี่ยมันเขาร้องนี้ทุกเพลงนะคุณฟังฮะเขาร้องแบบนี้ทุกเพลงถ้าเราไปดูในอัลบั้มของเขานะฮะดีเจวินน่ะเห็นนานละแล้วบอกว่าจะมาแกงนานแล้วนะฮะเดี๋ยวนะ มันทุกเพลงเลยเขาร้องอย่างนี้ทุกเพลงเลยนะครับในอัลบั้มของเขานะฮะเนี่ยนะ

ก้านขำไม่ไหวแล้วครับดีเจหัวร้อนออกมาสิฮะหัวร้อนมันออกมาให้จบนะฮะมันร้องยี่ทุกเพลงวงนี้นะสงสารเจ้าของเพลงเล่นซะเสียเลยหมายถึงว่าสงสารยลินดาใช่ไหมแค่ได้คิดถึงก็เป็นสุขใจใช่ไหมฮะ

จนแซ่เจนซีชอบร้องเพลงแปลกๆนะสงสารยารินดามากๆเลยผมว่าคนร้องเพลงหายใจทางหัวแถทางจังทางเหงือกนะพี่อุทิบอกเอาไว้หายใจทางขี้หูเหรอฮะเพลงบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าแน่ๆเลยดีเจอาจจะไม่ไปได้พี่สติ๊กเกอร์คิงดอมฟังจนชัดร้องเพลงแล้วเหมือนมีแมลงหวี่แมลงวันบินข้างหูเป็นไปได้พี่สงสาร

อันนี้คือต้นฉบับของเขาที่ลองไว้ดีมากๆเลยนะสำหรับยารินดานะครับเมื่อกี้นี้รู้สึกว่าจะแบกจะผิดแปลกประหลาดมากเลยนะครับนะครับเนาะมาคุณวันดีใจครับจริงๆแล้วยังมีอีก5ศิลปินครับพี่วินที่เจนนี่รีคอร์ดหยิบมาสำหรับเจนซีเจนแซดนะฮะไม่ว่าจะเป็นวันที่ไม่มีจริงนะต้นฉบับของอีโบลาขับร้องโดยHigh Pepper Up High Pepper Plane นะครับเพลงขวาดความอุ่นนะฮะต้นฉบับของเสือใหญ่โดย Freehand นะครับแล้วมี Miss Call หาอาสุธิรัตน์โทรมาช่วยรับหน่อยของ Good Mood นะฮะซึ่งแต่ละวงนี่จะไม่ฟังเลยนะฮะและเพลงตัดใจของ Venus นะครับขับร้องโดย Full Step นะฮะแล้วก็ยังมีอะไรอีกนะหัวใจหมดแรงนะต้นฉบับบน Normal Tear เอามาร้องโดยวงอะไรอ่ะ D Flamingo นะฮะโดยรวมผมชอบทั้งหมดนะ5เพลงครับยกเว้นเพลงไม่อยากทำให้ลำบากใจ ที่จะเป็นแกงเมื่อกี้ใช่ไหมฮะ เดี๋ยวว่างๆจะเอามาแกงให้อีกเดี๋ยวแป๊บนึงเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเขาเราแกงบะบอนก่อนนะฮะ จินนี่ร็อกนะฮะ เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวแป๊บนึงจะเอามาวิเคราะห์ให้ฟังนะฮะศิลปินเจนซีนะฮะกับอีกแบบนึงที่ศิลปินเจนซีชอบร้องคือชอบหายใจในระหว่างร้องเพลงอ่ะอย่างเช่นเพลงแค่ได้คิดถึงก็เป็นสุขใจเนาะมันจะร้องแบบว่าแค่ได้คิดถึงก็เป็นสุขใจเนี่ยเหมือนที่มันดาวร้องฮะตั้งแต่วันที่เราห่างกันแสนไกลเนี่ยมีเหตุผลมากมายหยิบเอาภาพที่เราเนี่ยเดี๋ยวจะยิ้มกับมันชื่นใจเนี่ยที่มันดาวมันจะร้องอย่างนี้ว่าป้าคุยเขาฟังเคยฟังที่มันดาวร้องเพลงไหมฮะฝันถึงแฟนเก่าในฝันมันช่างดีเนี่ยก็จะร้องแบบเหมือนหายใจแบบเนี้ยตลอดเวลาไหนพี่โอ้ลองทำเสียงแบบทรีมันดาวสิฮะต้นฉบับร้องเพราะกว่าเยอะเลยนะฮะเดี๋ยวโอกาสดีเดี๋ยวจะเอายินจำมาแกงอีกสำหรับศิลปินเจนซีเจนแซดนะฮะอ้าวพี่สนเป็นได้ละ S99 เลยนะพี่สนพรุ่งนี้วันจันทร์อีกนะพี่สนพรุ่งนี้หยุดยาวเหรอฮะไหนพี่สนครับวันนี้เพิ่งวันจันทร์เหรอฮะจะ S99 แต่วันจันทร์ไม่ได้นะฮะสวัสดีพี่ดวงแล้วกันนะฮะทักทายครับพี่ดวงทำเสียงเจนซีหน่อยสิฮะแย่จังนะฮะเจนซีเนี่ยเขาจะไม่ร้องเพลงเพราะไม่ร้องเพลงที่เขาเรียกว่าชัดคุณฟังฮะพอร้องเพลงชัดปั๊บเนี่ยมันทำให้เขาเรียกว่าสไตล์เขาเปลี่ยนนะครับวีดีเจเคยเปิดพลลามานูนให้เขาฟังเคยเปิดบูโดการให้เขาฟังเจนซีเขาบอกว่าเพลงไม่เพราะเลยพี่ขนาดว่าเราเอาเพลงแบบยุคดังที่สุดยุค90อย่างเช่นเพลงแบบขอให้เหมือนเดิมนะเพลงไม่อยากทำให้ลำบากใจมาเปิดเขาบอกเพลงนี้แก่มากเลยพี่ทำไมอะน้องเขาร้องชัดเกินศิลปินเขาร้องชัดมากเลยทำไมเขาไม่แอปเสียงให้มันมีความเป็นแบบทันสมัยบ้างร้องชัดเกินไปนะครับนะพี่ดวงสวัสดีครับวันดีใจครับเดี๋ยวเดือนหน้ากลับไปทำเซลแล้วเหรอฮะโอ้ทำเซลแล้วฮะพี่เดี่ยววันดีใจครับหัวเราะท้องแข็งครับดีใจ

นี่เห็นไหมอันนี้คือต้นฉบับของบูโดการหลายคนตราตรึงใจนะฮะน่าจะประมาณ240ปาน5 6 7เนาะตอนที่มาคุง 3-4 ขวบนะฮะไม่อยากทำให้ลำบากใจอเมทันไหมอเมทเพลงนี้อเมทันไหมจ๊ะอเมทน่าจะไม่ทันอเมทอาจจะแบบเด็กน้อยอยู่นะฮะเมื่อก่อนศิลปินกลุ่มที่เป็นกลุ่มสาวก็จะมีเนี่ยบูโดการเนาะมีวงพิงแกรมมี่มีบูโดการศิลปินสาวแบบแนวสายแบบล็อกๆเท่ๆหน่อยนะมันมีความแบบเจ๋งๆเท่ๆหน่อยทางแกรมมี่ก็มีวงพิงเห็นไหมเมื่อก่อนแกรมมี่เอสเขาจะแข่งกันวงนี้มีฉันก็มีตามมีวงพิงอะไรเงี้ยนะฮะวงพิงก็จะเป็นแนวสายล็อกๆเท่ๆหน่อยเป็นศิลปินสาวเล่นดนตรีตีกงตีกองอะไรเองเลยแต่นี้ไม่มีนะนี่ไม่มีแล้วนะครับในส่วนของศิลปินแบบลักษณะแบบนี้ที่จะมาร่วมวงกันมีแต่ถอดวงออกให้เล็กลงเล็กลงเหมือนไดโดฟินก็ไม่มีเอนโดฟินแล้วพี่แบงค์วงแคลสก็ไม่มีวงแคลสแล้วค็อกเทลก็ยุบวงไปแล้วอะไรเงี้ยค่อยยุบทีละน้อยทีละน้อยนะสวัสดีพี่บอลนะฮะจากสวิตเซอร์แลนด์ได้กันครับนะฮะถอยไปฟังเวอร์ชันเจนเซตอีกรอบหนึ่งมาไม่อยากทำให้ลำบากใจอีกรอบหนึ่ง

0: เจนซีทำถึงนะฮะทำไมถึงทำทำไมถึงทำ
1: ทำไม
0: ทำแบบนี้นะนะชอบมากเลยเวอร์ชันนี้นะฮะให้ดีเจได้แกงเรื่อยๆนะฮะพี่ตานอนว่าดีเจเขายังเปิดอีกรอบแล้วผมมันดีเจชอบแล้วมันตลกเลยเวอร์ชันนี้นะนี่นะอย่าว่าอย่างนี้นะไปกด YouTube แล้วฟังมีแต่คนไปอวยนะจริงๆอาจจะเป็นเจนซีเหมือนกันก็เลยว่าจะเป็นพวกเด็กอะเสียงเพราะมากเลยค่ะทำถึงที่สุดเลยเพราะที่สุดเลยค่ะไม่เคยฟังเวอร์ชันไหนเพราะขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะอย่างเงี้ยมันจะมีคือพวกเด็กยันซีเขาจะไม่สนใจเสียงก็จะสนใจหน้าตาคุณผู้ฟังก็เห็นหน้าตาศิลปินยันซีไหมหน้าตาดีๆเนาะชอบมากเลยค่ะเพลงนี้ร้องดีมากเลยค่ะอย่างเงี้ยกดไลค์ให้ล้านไลค์เลยค่ะไม่เคยฟังเพลงไหนเพราะแบบนี้มาก่อนเลยค่ะไม่อยากทำให้ลำบากใจทำถึงมากเพลงนี้สื่ออารมณ์ได้ดีมากๆเลยค่ะไปดูคอมเมนต์ดิไปเปิดยูทูบดูดิดิจิอ่านไลค์ดูมันเป็นคอมเมนต์จริงหรือเปล่าหรือหน้ามานะและยอดดูเป็นแสนนะเป็นหลายแสนนะฮะคือคุณฟังอย่าไปดูถูกพลังเจนซีนะพลังเจนซีคือฟังที่ใหญ่มากแต่ใหญ่แค่ในโซเชียลนะครับใหญ่แค่ในโซเชียลถ้าเมื่อไหร่ที่เขารวมพลังกันจะใหญ่มากนะฮะเหมือนคนมีคนไปคอมเมนต์ลิซ่าแบ็คพิงค์ฮะโอ้โดนด่าช่ำเลยเพราะพลังเจนซีเขายิ่งใหญ่มากในโซเชียลแต่ไม่มีความหมายจริงในพลังความเป็นจริงนะเขาอยู่ในแค่ในมือถือในออนไลน์นะฮะก็เป็นยุคของเขาเนาะส่วนยุคเราเนี่ยเป็นยุคที่ผสมระหว่างในมือถือในออนไลน์กับโลกความเป็นจริงส่วนเจนซีก็อยู่ในความเสมือนหมดเลยนะฮะชอบทำเนี้ยอีกรอบแล้วรู้สึกเมื่อกี้รู้สึกคุณฟังเราออกเสียงตามเขารู้สึกของเขาดิเห็นไหมให้เธอรู้สึกเห็นไหมให้เธอรู้สึกให้เธอรู้สึกเขาจะออกเสียงสอเสือเป็นชอชิงให้เธอรู้สึกเนี่ยทุกเพลงทุกศิลปินเลยเขาจะออกเสียงแบบนี้หมดเลยนะฮะโอ้ตายอาเมย์ว่าไม่เคยฟังเลยค่ะไม่เคยฟังหรอต้นฉบับก็ไม่เคยหรอฮะจริงดิอาเมย์อาจจะเด็กไปน่าจะประมาณ 2,540 กลางๆไงฮะเนาะไปไปอุดมการ40ต้นๆกลางๆอ่ะน่าจะประมาณสักอาเมน่าจะสัก 3-4 ขวบอาจจะเด็กน้อยอยู่นะฮะฟังแล้วปวดหูมากเลยค่ะปวดหูก็ไปปั่นหูก่อนไปนี่มาแล้วครับ

องบอกเลยว่าเป็นเพลงที่หลายคนชอบมากเพลงนี้นะครับละเลยนะฮะInfamous นะครับออกมากี่อัลบั้มพี่โอออกมาก็หลายเพลงอยู่เหมือนกันกับ IS ตอนนั้น IS ก็ทำเพลงร็อกนะมีร็อกด้วยมีป๊อปด้วยมันจะมายุคเดียวกับเล้าโลมเล้าโลมจะมาก่อนนิดนึงแต่ Infamous จะมาเป็นวงใหญ่เป็นแบนด์มาแบบซันชายเนาะยุคเดียวกันเลยนะเสียดายเหมือนกันเนาะแต่หลายศิลปินยังอยู่ในโซเชียลนะครับอย่างล่าสุดนี้เราจะดูของพี่จุ๊บวงเอาอะฮะมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนนะสักเพลงไหมวงเอานะครับก็เห็นล่าสุดที่ตัวใหญ่มากเลยบัลเลมเลยดีนะฮะแหน่น้ำหนักได้ประมาณ100กว่าโลนะฮะรุ่นเบนตัมเวทนะครับเฮฟวี่เวทนะฮะใหญ่มากนะฮะพี่จุ๊บวงเอาจำได้ว่าเมื่อก่อนตอนคอนเสิร์ตไม่ใช่คอนเสิร์ตตอนที่เขามีฟุตบอลช่อง3อ่ะฮะตอนสมัยครบรอบ30ปีไทยทีวี4ช่อง3เมื่อก่อนเขาเอาศิลปิน All Star RS เนาะไปเตะเนาะมีหนุ่มสอนรามมีฟิล์มรัฐภูมิอยู่แล้วเนาะมีวงเอาด้วยตอนนั้นตัวผอมนิดเดียวนะจำได้อยู่ยังมีคลิปวิดีโออยู่ปัจจุบันนี้ใหญ่มากนะฮะ ใหญ่กับพี่โอ้นะนี่ครับละเลยครับ Infamous นะครับอยู่ไปฟังด้วยกันละกันในช่วงเวลานี้นะฮะใครเคยละเลยใครบ้างเอ่ยดูแลกันให้ดีกันละกันนะมาคงวัดเจจำลองเสียงเจนแซ่บหน่อยพ่อก่อนมาคงเดี๋ยวคนฟังเบื่อนะฮะเอาไว้แกงทีเล็กทีน้อยก็พอละพูดถึงพี่จุ๊บวงเอาอยากจะฟังสักเพลงอ่ะเป็นเพลงที่เขานำมาร้องใหม่นะครับในเวอร์ชันเขาเรียกว่าร้องสดเนาะนะครับเดี๋ยวนะจะมีเพลงหนึ่งนี่เขาตั้งชื่อว่า Side Out นะครับ Side Out ก็คือวงเอาเลยนะฮะพี่เอ็มพี่โอบอกว่าดีเจครับวันก่อนเปิดเพลงพี่เจมเรืองศักดิ์เพลงใหม่ให้เด็กๆเจนซีที่ทำงานฟังเด็กเจนซีบอกว่าทำไมเขาทำเสียงแบบนั้นคะดีเจพี่เจมก็พยายามจะทำเสียงให้เป็นเด็กเจนซีร้องในสไตล์ตัวเองดีสุดแล้วเนาะไม่ต้องไปเป็นใครไปเป็นเจนไหนเป็นเจนตัวเองดีสุดแล้วนะครับนะมิฉะนั้นมันจะแปลก5 โมงเย็นแล้วตอนนี้นะครับฟังเพลงเยอะวันนี้ไม่มีอะไรมากเน้นมาเปิดเพลงให้ฟังเนาะวันนี้วันจันทร์เนาะมาทักทายกันได้เรื่อยๆกันละกันนะครับนะอันนี้คือล่าสุดนะ

วันไหนใจมันเหงายืมหัวใจไปได้ไหมมีเพลงดังในตำนานเลยนะครับเพลงนี้ในยุคของ2540ไปปลายกับเพลงนี้นะครับนะฮะวงเอาเดี๋ยวเขาตั้งชื่อใหม่ว่า Sign Out นะครับ SIGN เนาะอ่านว่า Sign เนาะ Sign Out นะครับอยู่ใน YouTube และหลายศิลปินที่เป็นศิลปินยุคปี2000เนี่ยก็มาทำช่อง YouTube ตัวเองเอาเพลงเก่าๆที่เคยร้องสมัยก่อนมาโคเวอร์ในรูปแบบของตัวเองอะไรฮะอะไรพี่โอ้คืนอะไรคืนแบบพี่โอ้ส่งว่าคืนยืมฮะไม่ใช่คืนฮะยืมแหมคุณว่าบอกว่าพี่โอ้วันนี้ใช่ครับพี่โอ้ดีวันนี้ใช่ครับในใหญ่ก็เปิดวงเอาเพลงนี้แล้วอยากจะฟังมากกว่าเพื่อนแล้วกันอ่ะว่ามันเคยมีความหลังใช่ไหมฮะแต่ละเพลงเนาะที่มันที่เขาเล่นออกมาเนี่ยนะครับมันจะมีอะไรบางอย่างแวบออกมาในหัวว่าเราเคยมีประสบการณ์ความรู้สึกเก่าๆนะฮะกับคนที่อาจจะจากไปคนที่ล่ำลาคนที่เคยมีอดีตอะไรเงี้ยมันจะมีประสบการณ์อย่างเพลงยืมนี่ก็เหมือนกันนะฮะเราก็จะมีประสบการณ์หนึ่งแวบออกมาอย่างบางคนที่มีแฟนตอนเป็นเด็กก็ถือว่าแก่แดดแก่ลมมากๆเลยนะฮะนะครับมันจะมีอะไรบางอย่างแวบออกมานะครับเราบางครั้งบางทีก็รู้สึกแบบเฮ้ยละอายใจเหมือนกันที่ทำแบบนั้นออกไปอันนั้นก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เคยผ่านมานะครับเหมือนเพลงนี้ครับคุณผู้ฟังในเวอร์ชันร้องสดเหมือนกันของวง Sign Out นะฮะของพี่จุ๊บวง Out นั่นแหละนะครับที่นำมาร้องใหม่แต่พี่จุ๊บรอบนี้เสียงจะตันๆนิดนึงนะฮะเพราะว่าน้ำหนักขึ้นนะฮะแซวอีกแล้วดีเจมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนครับมาในเวอร์ชันร้องสดนะครับ

มากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนนะครับในเวอร์ชันที่เอามาร้องใหม่ก็โดยศิลปินคนเดิมก็คือพี่จุ๊บนะฮะเล้าโลไม่ใช่จุ๊บโลมพี่จุ๊บนะวงเอานั่นเองนะฮะสำหรับสองเพลงจากวงเอาที่หลายคนคิดถึงนะฮะร้องใหม่อ๋อเพลงแม่เปิดทีวีปิดทีวีหน่อยแม่นะฮะเพลงแม่ปิดทีวีหน่อยแม่นี่เป็นของอันนี้นี่เป็นของกะลาพี่ชายยองเล็กของกะลาแม่ปิดทีวีหน่อยแม่นี่ของกะลาจ้ะนะฮะเพลงนั้นก็ดังมากๆเลยนะฮะชายยองเล็กมาทวงเพลงใช่ไหมมาทวงเพลงของอาร์มซีโรดนะฮะเรารู้ไหมเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะฮะพี่วิวว่าฟังแล้วคิดถึงความหลังจังเลยครับฟังแล้วแบบมันมีอะไรต่างๆแวบขึ้นมาในหัวใช่ไหมนะฮะคงจะมีบ้างก็ฟังบางเพลงมันมีความรู้สึกมันมีเรื่องราวมีสตอรี่เนาะที่อยู่ในเพลงนั้นนะครับนี่คือว่าเป็นเพลงยุคปี2000แล้วกันนะยุคดีเจและยุค2000แต่พี่ๆหลายคนที่40อัพขึ้นไปก็จะเป็นปียุค90อย่างหลายๆคนที่อายุอย่างพี่ต้อมนี่นะพี่สวัสดิ์เงี้ย40อัพเงี้ยก็จะเป็นยุคประมาณยุคประมาณของลิปออยล์อ่ะบอยสกาวนุกสุธิดายุคนั้นก็จะมีความทรงจำที่ดี40กว่า40อัพนะฮะส่วนดีเจก็จะอยู่ช่วงนี้ยุคกลางยุคประมาณเนี้ยนะฮะส่วนน้องเจนซีนี่ก็จะเป็นอีกแนวนึงเลย บางคนยุคคามิคาเซ่ถือว่าเป็นยุคไหนคามิคาเซ่ถือว่าเป็นเจน Y ตอนต้นคามิคาเซ่นะเจน Y ตอนต้นนะครับนะเหมือนเพลงนี้เลยที่ฝากไว้นะครับนี่เลยใครจำเพลงนี้ได้บ้างครับศิลปินที่มีน้องหมา1ตัวท่านหนุ่มบอกว่าดีเจครับ40นี่ถือว่าเป็นเจนอะไรดีเจพี่หนุ่ม40หรอทำไมหน้าเท่ามากเหมือน47 48เลยฮะบวกเลยอายุไปประมาณ 7-8 ปีนะครับแหมหน้าเท่าได้ใจมากๆเลยนะฮะแหมศิลปินที่มีน้องหมาไม่รู้พันอะไรเหมือนกันสำหรับศิลปินคนนี้ที่เขาจะมีติดตามต

นี่นะฮะขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยกับรายการสลับเพลงนี้นะครับวันนี้มีข่าวอะไรไหมมีข่าวอะไรไหมจ้าเมื่อกี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะนี่ตอนนี้ใกล้จะเข้าสู่ห้าโมงครึ่งกันแล้วนะครับนะพี่โอบอกว่าไงถ้ามีเพื่อนโทรมาขอเพลงนี้แล้วมอบให้เราเราจะรู้สึกอย่างไรเพลงเมื่อกี้หรอเพลงที่เปิดไปนะนายรู้ไหมนะครับยังเรียกบอกว่าเขินเลยจำต้องร้องผิดเมื่อกี้ใช่ไหมเพลงแม่ปิดทีวีหน่อยแม่นั่นเป็นของกะลาครับกะลาพี่ทุกี้ว่าพี่ทุกี้บอกว่ายุคผมแก่แล้วครับดีเจพี่ทุกี้ได้50แล้วเนาะถ้า50ต้องเพลงอะไรดังกันเมื่อก่อนนะชมพูฟุตตี้อย่างเงี้ยแหละฮะเนาะวงต่างๆในสมัยก่อน Impossible เพลงยุค80เงี้ยนะฮะยุคนั้นก็จะประมาณเนี้ย50อัพนะฮะก็ลองถ้ามีเวลามีเพลงอะไรที่อยากฟังก็ลองส่งมาได้อาจจะได้เปิดให้หลายแนวที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับเนาะมีข่าวอะไรไหมเย็นนี้จะให้พูดอะไรไหมวันนี้เหมือนจะไม่มีอะไรมากนะเบาๆพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะฮะพรุ่งนี้ที่ดนตรีสารนี้จะเป็นเทปนะเดี๋ยวส่งเทปไปก็อยู่เดี๋ยวขออัดเสียงนิดนึงจบรายการที่ VP เดี๋ยวจะอัดเทปซะหน่อยนึงนะฮะคิดว่าจะหยุด2วันนะเดี๋ยวเข้าพรรษาเข้าไปเจอกันเนาะเพราะว่าถ้าไปก็ไม่มีใครอยู่ออฟฟิศอ่ะเงียบเหงามากเลยวังเวงมากเลยนะฮะนะครับเนาะที่ดีดนตรีสีสัน9875ช่วงพรุ่งนี้นะครับก็คาดว่าจะหยุด2วันเดี๋ยววันพฤหัสเขาไปเจอเนาะพฤหัสศุกร์อะไรเงี้ยเพราะว่าแต่บางคนก็ฟังอยู่นะอย่างพี่เพชรเนี่ยยังเดินทางส่งน้ำหลายคนขับรถขับราก็เปิดอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นหน่วยงานต่างๆนี่เขาหยุดกันนะอเมหยุดไหมพรุ่งนี้หยุดไหมฮะน่าจะหยุดเนาะวันหยุดราชการนะครับ2วันร้านค้าบางที่ยังหยุดเลยนะบางที่ร้านกับข้าวร้านอาหารก็ปิดนะแต่บางที่ก็เปิดเพราะมันหลายวันรวดต่อเนื่องไงนะ

นี่คือเพลง I Need Somebody นะครับเพลงนี้จากพี่บี้สุกริตวิเศษแก้วนะครับเมื่อกี้ไม่ถามว่าได้เจอไม่ไปออฟฟิศนี่แสดงว่ากลัวผีสิอยู่คนเดียว คุณผู้ฟังเคยอยู่แบบว่าคนเดียวออฟฟิศไหมสำนักงานไหมแล้วเงียบๆฮะหลอนๆนะแล้วมืดๆอย่างนี้นะแอบหลอนเหมือนกันเด้อนะฮะ เอาไม่ต้องอะไรมากโรงเรียนก็ได้คุณฟังเคยเห็นภาพโรงเรียนตอนที่เขาปิดเทอมหรือว่าเขาเลิกเรียนแล้วนะช่วง5 6โมงเย็นนะวันนี้ไม่ได้เล่าเรื่องผีเลยเนาะไม่ได้เล่าเรื่องผีเนาะนะฮะดีเจจำได้ว่ามันมีใครนะสักคนเนี่ยเล่าว่าเขาเคยหลับที่ห้องสมุดนะเป็นดาราแหละนะฮะใน YouTube นะฮะเขาเคยหลับในห้องสมุดแล้วสะดุ้งตื่นทีนะ6โมงเย็นนะคุณฟังฮะน่ากลัวมากนะปกติแล้วโรงเรียนเนี่ยเขาจะเลิกกันประมาณสัก4โมงบ่าย3บ่าย4ใช่มั้ยครับ4 5ไม่เกิน5โมงก็จะเงียบละเขาบอกว่าเหมือนกับว่าไปนั่งอยู่แล้วก็ไปหลับอยู่ที่มันเป็นแบบชั้นหนังสือที่เป็นชั้นเป็นชั้นที่มันเป็นแถบๆนะฮะแล้วเขาไปนั่งหลบมุมแล้วก็หลับอากาศในห้องสมุดมันเย็นไงฮะแล้วก็ตอนที่ปิดนะเขาไม่มีใครเห็นเพราะตัวเล็กอะไรเงี้ยฮะสูงตื่นอีกทีนึงมืดทั้งห้องเลยมืดหนึ่งนะฮะน่าจะใกล้ทุ่มแล้วมั้งเขาตกใจเขาวิ่งออกมานะฮะมาขอความช่วยเหลือไม่รู้ใครจะไม่ได้ฟังดาราสักคนเลยนะฮะน่ากลัวนะแบบนี้นะหลอนนะนะแล้วทีนี้พ่อแม่ก็หายไปไหนไม่มารับเหรอฮะไหนใครเจอประสบการณ์ขนหัวลุกบ้างนะครับที่โรงเรียนเดี๋ยวบ้านจะหยิบประสบการณ์ขนหัวลุกในโรงเรียนมาฝากคุณผู้ฟังแล้วกันนะฮะว่ามีเรื่องราวอะไรน่าสนใจบ้างวันนี้อาจจะเบาๆก่อนอาจจะไม่คุยอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้เนาะเราจะได้เตรียมเรื่องราวมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะเรื่องหลอนในโรงเรียนนะฮะเรื่องหลอนโรงเรียนคุณฟังว่าโรงเรียนโรงพยาบาลนะครับสถานที่ราชการเนี่ยหรือหน่วยงานต่างๆที่มีคนจำนวนมากแน่นอนมันต้องมีคนตายเนาะแล้วมันต้องมีคนอยู่คุณฟังใช่ไหมว่าในสถานที่ราชการต่างๆเนี่ยบางที่อาคารเนี่ยเก่าแก่มากนะใช้มาเป็นโอ้โห20 30 40ปี50ปี60ปียังมีด้วยซ้ำนะฮะเรื่องแปลกๆหลอนๆก็มีมากมายหลายคนคงจะนึกภาพโรงเรียนที่เราเคยเรียนสมัยก่อนได้เนาะตอนที่เรียนประถมมัธยมเนาะมันก็หลอนอยู่แล้วแต่กลางวันคนมันเยอะไม่มีปัญหาหรอกนะครับแต่พอเข้าสู่ช่วงหัวค่ำปั๊บเงียบปั๊บเอาละนะฮะที่จะยอมใจจริงๆนะครูหลายคนที่เขาอยู่บ้านพักครูเขาอยู่ได้ไงเนาะบ้านพักครูแต่ละที่น่ากลัวมากนะบ้านพักครูก็ดีหรือบ้านพักราชการที่เก่าๆฮะที่มันเป็นไม้ฮะเขาอยู่กันได้นะเออก็อยู่กันข้อมันเป็นอยู่ฟรีฮะด้วยความที่จำใจอยู่เนาะเออนั่นก็น่ากลัวมากๆเลยนะหลอนๆนะกลางคืน วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเน้นคุยกันสบายๆนะฮะแหมฟังหนึ่งเพลงไหมก่อนที่เราจะมาเข้าสู่ช่วงท้ายรายการนะฮะมีเพลงนี้ครับในเวอร์ชันของนักร้องอันนี้ไม่เกี่ยวกับผีละเป็นนักร้องเขาเรียกว่าเบอร์ใหญ่นะเสียงคุณภาพมาตรฐานสากลนะฮะเขาร้องเพลงนี้ไอ้โกดัมนะครับเป็นเพลงดังในโซเชียลที่หลายๆคนเชื่อว่าน่าจะชอบกันแต่ว่าทุกทีเราจะฟังในเวอร์ชัน AI เนาะ AI ร้องตอนนี้จะหยิบหนึ่งเพลงมาช่วงท้ายรายการกันนะครับพี่มัทนาขอเพลงเคยออดี้นะครับโอ้โหมาสักเกือบท้ายรายการทีเดียวข้อความไม่แจ้งเตือนนะพี่มัทนาเดี๋ยวปิดท้ายนะดิจะบอกแล้วว่าอย่าทักมาใน Facebook นะฮะฟังฮะทักมาตอนกี่โมงเอ่ย17นาฬิกานะครับ5นาทีข้อความเด้งหาดีเจ17นาฬิกา23นาทีนะฮะ อย่าบอกว่าดีเจไม่เปิดเพลงให้นะอย่าไปทักในเฟซนะมันไม่ค่อยแจ้งเตือนนะครับทักมาตั้งแต่5โมงข้อความมาขึ้นตอน5โมงจะครึ่งเลยนะนะครับปัญหามันเยอะฟัง Messenger นะรำคาญถึงไม่ได้บอกว่าให้ทักไม่ต้องการให้ทักใน Facebook ไงฮะเพราะมันช้ากว่าจะเห็นข้อความอีกทีปะทะจบรายการพอดีนี่ครับก้อยวัดด่าเลยด่าก้อยนะคนแรกอ่ะก้อยเพลงนี้ก้อยอันนี้ก็เป็นตำนานรักเหมือนกันครับหนึ่งเพลงมาเราเคยฟังในเวอร์ชันของAI ร้องนะครับลองฟังเวอร์ชันของคนจริงๆร้องนี่คือตัวแม่ของวงการนะตัวแม่ดีว่าเลยตัวแม่ตัวมัมเลยทีเดียวให้เดาว่าเสียงใครตัวแม่ตัวมัมเพลงโกดัมโกดัม

เป็นเวอร์ชันร้องสดนะฮะเสียงสดๆของเจเดวาคิมต้องบอกเลยว่าศิลปินยุคก่อนเนี่ยโอ้โหไม่ว่าจะร้องสดร้องแห้งเนาะเสียงก็เหมือนต้นฉบับเป๊ะเลยไม่มีการปรับเสียงใดๆทั้งสิ้นก็เสียงจริงๆนะฮะถือไมค์ร้องสดๆเลยนะครับเจเนฟเฟอร์คิมครับเจเนฟเฟอร์ซิมเจเนฟเฟอร์ซิมอาซิมนะฮะนะครับหนึ่งเพลงเป็นหนึ่งสาวที่ดูวงการมานานมากนะครับแล้วก็จริงๆเจเนฟเฟอร์คิมเนี่ยคล้ายๆพี่มัมละครอีกนะครับไม่ได้ค่อยมีเพลงของตัวเองจะเป็นเพลงโคเวอร์เพลงของอื่นมากกว่าแต่ก็จะได้รับเชิญไปรับไปออกตามงานคอนเสิร์ตต่างๆเยอะมากๆเลยบางคนนี่ก็เป็นศิลปินที่แปลกดีเพลงตัวเองไม่มีแต่ว่าร้องเพลงคนอื่นอย่างเดียวเลยแต่ว่าดังมากเน้นโคเวอร์เพราะว่ารู้สึกว่ามาทางนี้แล้วมันดีกว่าไงมันได้กระแสกว่าเหมือนนักร้องตามห้องอาหารเงี้ยตามโรงแรมเงี้ยเนาะนะครับเอาละครับหนึ่งเพลงเพราะที่จะไปฟังด้วยกันสำหรับเจนนิเฟอร์คิมส์นะครับถูกใจอันนี้บอกว่าเจนนิเฟอร์คิมจะเสียงคล้ายๆใช่ไหมใช่เลยครับนะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องราวของบ้านพักครูหลอนๆนะพี่ฮายองเล็กบอกว่าสมัยตอนเป็นเด็กนะฮะคุณพ่อทำงานการรถไฟนะครับเคยไปพักที่บ้านพักรถไฟฮะหลอนๆแต่อยู่แล้วดีเจดึกๆมาเงียบๆนะครับยิงหน้าบ้านเป็นทางลาดชันด้วยเคยมีอุบัติเหตุด้วยนะฮะคนโดนลวดตัดคอตุยนะฮะคนขับมอเตอร์ไซค์นะฮะน่ากลัวมากเลยนะฮะบ้านพักในส่วนของราชการนี่มันน่ากลัวนะไม่ว่าจะเป็นของไอ้ก็ตามแต่โรงเรียนรถไฟหมอนะฮะเอาวันหลังเดี๋ยวเจอหาเรื่องราวมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันละกันเนาะนะครับงั้นขออีกหนึ่งเพลงมาช่วงท้ายรายการเพลงเคยปิดท้ายมาเคยนะฮะคุณฟังรู้จักเคยไหมครับเคยที่มันเป็นเค็มๆเหมือนกะปิฮะเคยกะปินะฮะขอไว้เมื่อกี้แค่เพลงที่มีชื่อว่าเคยสั้นๆเลยจากออดี้นะครับ

นี้คือเพลงที่มีชื่อว่าเคยนะครับกันจากออดี้นะฮะเงี้ยร็อกไหมร็อกเนาะเอาละมาดูพยากรณ์อากาศช่วงท้ายรายการดีกว่า5โมงครึ่งตอนนี้นะฮะจะหยุดจ่าหยุด2-3วันนี้ฝนจะตกหรือเปล่านะฮะกรมอุตุประกาศฉบับเตือนฉบับที่9นะครับเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากมาดูซิว่าจังหวัดไหนฝนจะเป็นอย่างไรครับกรมอุตุมีการลงข้อมูลเอาไว้ว่าฝนตกหนักถึงหนักมากครับมีผลกระทบกันตั้งแต่วันนี้เลยถึงวันที่30กรกฎาคมนี้นะครับ27 28 29 30นี้ครับวันนี้เลยจันทร์อังคารพุธพฤหัสนี้นะครับประเทศไทยจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ครับและมีฝนตกหนักบางแห่งนะฮะภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้เจอทุกภาคอย่างไรบ้างขอให้ประชาชนรับมือด้วยครับสำหรับในส่วนของภาคเหนือ27วันนี้นะครับวันนี้เขาบอกว่าคาดการณ์ว่าที่จะตกหนักนะฮะเริ่มที่ภาคตะวันออกก่อนครับจังหวัดตราดจังหวัดตราดจะตกหนักก่อนวันนี้ตกหรือเปล่าจังหวัดตราดหรือไม่ตกครับเอาเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่อยดูต่อเนาะเขาจะมีเขาเรียกว่าพยากรณ์อากาศรายวันให้ดูเลยนะฮะจังหวัดตราดนะครับแล้วก็ยังมีที่เดี๋ยวดูก่อนนะขอไล่ดูก่อนนะฮะภาคเหนือนะครับภาคเหนือจะเป็นที่แม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ครับส่วนภาคอีสานจะเป็นหนองคายบึงกาฬอุดรสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลครับส่วนภาคกลางกาญจนบุรีและราชบุรีครับภาคตะวันตกเนาะภาคตะวันออกนะครับก็จะมีจันทบุรีนะครับแล้วก็ยังมีที่ภาคใต้นะครับที่จังหวัดระนองและพังงาครับรายชื่อทั้งหมดนี้มีโอกาสฝนจะตกหนักและก็หนักมากด้วยนะครับขอให้เตือนระมัดระวังด้วยครับหลังจากนั้นไปก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับในหลายจังหวัดนะฮะอย่างพรุ่งนี้28ก็จะมีเชียงใหม่อะไรโผล่มาด้วยคือที่พูดเมื่อกี้เตรียมตัวรับมือเลยรับจังหวัดข้างๆด้วยข้างๆโดยภาคใต้พรุ่งนี้ก็รอนะฮะหลายจังหวัดเลยภาคใต้ชุมพรสงขลานราธิวาสชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชนะพัทลุงภูเก็ตกระบี่ตรังจะค่อยเพิ่มทวีคูณไปเรื่อยนะครับในช่วงของวัน2วันนี้เพราะฉะนั้นเตรียมตัวรับมือด้วยทุกๆภาคที่กล่าวมาหรือว่าพื้นมาปั๊บเนี่ยรอเลยสักพักมาแน่นะฮะอันนี้ก็ฝากเตือนภัยเลยกันสำหรับหลายคนที่ต้องเดินทางดีมันเป็นวันหยุดเนาะเป็นวันหยุดก็ยังถือว่าดีอยู่นะครับไม่ได้ถึงกับต้องแบบว่าวุ่นวายมากมายขนาดนั้นนะฮะขอบคุณ True Detect ด้วยกันละกันนะครับเลือกซิมเบอร์ใหม่เบอร์สวยเลือกซิมจาก True Detect ด้วยกันละกันครับหลากหลายแพ็กเกจโปรโมชั่นนะครับโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่พร้อมให้บริการและที่ศูนย์บริการ True Detect นะครับยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่นะครับนัวแซ่บทุกๆวันที่ยำปูม้าจัดยอดชุดทานครบ 1,200 บาทต่อโต๊ะต่อบินนะครับรับไปเลยร่มสวยๆ1คันจากยำปูม้าจัดยอดสวยๆเลยฝากใช้บริการเฉพาะสาขาหลักนะเฟรนไชส์จะไม่มีร่มให้มาที่เชียงใหม่ก็7ยอดชังเคียนนะครับและก็ที่สาและก็ในส่วนของร้านจะยาวด้วยเลยกันฮะข้าวต้ม1บาทอาหารอร่อยมากบรรยากาศดี2สาขาครับแยกหลุยส์กำแพงและสาขาหลังมิกซี่เอ็กซ์ตร้าโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คแวะไปอุดหนุนกันได้กับเจ๊ยาวอร่อยแน่นอนข้าวต้ม1บาทนะครับชื่อข้าวต้มเฉยๆแต่เมนูอาหารเยอะมากมายหลายเมนูนะครับหลายร้อยเมนูที่พร้อมเสิร์ฟแน่นอนนะครับรู้เห็นเป็นใจกับเธอใช่ไหมเธอแอบมีใจให้กันนะฮะพี่ตั้มเดี๋ยวจะลารายการแล้วขอเพลงรักแท้นี่คือหลอกลวงครับจะลารายการจำพามแล้วมาขอเพลงของเหมาะนะฮะเดี๋ยวนะดีเจคอนเสิร์ตก่อนนะจากวันที่เขาเดี๋ยวปิดท้ายด้วยรักแท้นี่คือหลอกลวงก็ได้แอบมานะฮะจะปิดรายการแล้วเนี่ยมาขอเพลงแล้วรักแท้นี่คือหลอกลวงนะปิดไอ้ตัดกลางเพลงแล้วเนี่ยนะรักแท้นี่คือหลอกลวงเดี๋ยวมาแล้วปิดท้ายด้วยเพลงนี้ก็แอบมาสายช้ายังไม่ดีกว่าดิเจปัดท่อกว่าจะมาเกือบ6โมงแรงว่ะทำเป็นแท็กกับพี่ด้วยกันนะครับนะปิดท้ายกับพี่นี้แล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณที่เลือกเพลงมานะครับเดี๋ยวพักเสียงก่อนตอนนี้ใกล้จะ6โมงแล้วเล่นแล้วนะครับ5โมง40เย็นนี้ล้ำลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ

ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเราที่นี่084 045 6862 084 045

คุณกำลังรับฟังช่อง BP Radio ขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975ที่นี่ BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด

พลงเพราะต่อเนื่องที่ไม่มีโฆษณากวนใจฟังได้ที่ BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องไม่ต้องกดข้ามโฆษณากวนใจที่ BP Radio ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมงที่ช่อง BP Radio คุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่เพราะที่สุด24ชั่วโมงขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

พลงเพราะยุค90ที่มีให้ฟังเยอะที่สุดที่ BP Radio หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงเพราะกับเราที่0840456862

ำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Thailand ที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio

นัดว่าผู้หญิงทุกคนก็คงอยากให้ตัวเองมีคุณค่าแต่บางครั้งคุณค่าของเราอาจจะถูกมองข้ามนัดขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะสะท้อนความรู้สึกของผู้หญิง

ักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่ค่ำคืนนี้กับดีเจวินนะครับดีเจทันที่ BP Radio มาแล้วจ้าทักทายกันคืนนี้นะครับวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่27ก่อนหยุดยาวของหลายๆคนนะฮะก่อนวันหยุดยาวของหลายๆคนหลายคนก็มีโอกาสได้หยุดกันนะในช่วงเวลาของBP Radio ตรงนี้เซย์ฮายกันนะครับเดี๋ยวก่อนไล่ดูก่อนฮะวันนี้มาทักทายกันนะฮะวันนี้ตรงกับ27กรกฎาคมนะฮะ2569นะครับกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังนะครับโอ้นี่พี่ใหม่ส่งภาพมาวิดีโอนะฮะพรุ่งนี้เขาเอาพรุ่งนี้วันนี้เป็นวัน27เนาะพรุ่งนี้วันหยุดชดเชยเนาะวันเฉลิมพระชนมพรรษารอ10วันที่29ตรงกับวันอาสาฬหบูชาแล้วก็30วันเข้าพรรษาใช่มั้ยฮะซึ่งจะบอกเลยว่าปีนี้ก็จัดใหญ่แล้วครับแล้วก็พี่ใหม่ส่งภาพว่าดีเจดูนี่สิวันนี้เขามีการยกขบวนเทียนนะฮะใส่รถนะฮะเขาเรียกรถบรรทุกขนาดใหญ่นะครับพรุ่งนี้เขาก็รวมเทียนที่ทุ่งศรีเมืองนะครับจริงๆน่าจะมีทั่วอำเภอแหละฮะอันนี้พี่ใหม่ก็ส่งมาเทียนอลังการยิ่งใหญ่มากนะครับโอ้โหมารถอันนี้กี่ล้อเนี่ย16ล้อ18ล้อมั้งอลังการยิ่งใหญ่มากนะฮะขับรถผ่านหน้าที่พี่ใหม่ทำงานอยู่นะครับก็มีเจ้าที่ดูแลอยู่นะทางอุบลเนี่ยเขาจัดใหญ่นะในใครฟังอยู่ทางอุบล นะครับส่งบรรยากาศมาได้นี่พี่ใหม่ก็ส่งมานะจากที่อุบลราชธานีนะแถวๆสีทุ่งสีเมืองส่งบรรยากาศมาเขายกเทียนใส่รถละนะพร้อมจะเคลื่อนที่นะขับขบวนแห่ในปีนี้กับเทียนพรรษานั่นเองนะฮะทักทายทางบุญทริกด้วยกันละกัน FM 90 MHz KS เรดิโอนะครับที่บุญทริกเดี๋ยวลมน่าจะรวยพี่บุญวังสาหานนะครับทางลาวใต้ด้วยปากเซในทางฝั่งนั้นเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ฝนฟ้าตกไหมฮะที่เชียงใหม่ที่นี่ไม่มีฝนแฮะอากาศปกติเลยนะครับสวัสดีบีบีจ้ะสวัสดีครับพี่บินเป็นวันหยุดที่ป่วยไม่มีเสียงเหรอฮะโอ้นะขอให้หายไวๆนะบีบีนะบางคนอุตส่าห์ได้หยุดยาทั้งทีนะครับแต่ว่าป่วยซะงั้นโอ้แย่เลยแย่เลยนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวมาเปิดเพลงเพราะๆกันละกันนะครับพี่เฟิร์สชลบุรีนะครับขอเพลงรักแล้วรักเลยเข้ามาด้วยของใหม่พี่สนเอสก็กล่าวบอกว่าจัดเลยก็แล้วกันนะครับจัดก่อนพี่เสกจะมานะครับแล้วก็น้องของร้อนจะถามหานะวันนี้พี่สดบอกว่าดีใจครับได้เวลาเครื่องดื่ม S99 แล้วพรุ่งนี้หยุดใช่ไหมพี่ พรุ่งนี้หยุดเนาะก็เลยว่าขอจัดกันก่อนตั้งแต่ช่วงต้นรายการทีเดียวนะฮะไหนขอเสียง S99 ของพี่สดหน่อยสิวันนี้มีอย่างไรบ้างขอฟังหน่อยสิ S99 วันนี้เครื่องดื่มนี่มาละกริ้งมาละนี่ฟังเสียง

0: โอ้โหจัดหนักจัดเต็มทีตั้งแต่ต้นรายการทีเดียวนะพี่สนนะจัดเต็มตั้งแต่ต้นรายการทีเดียวนะอาจัดไปครับ S99 ก่อนน้องร่อนก่อนพี่เสกจะมาให้ฟังเสียงก่อนนะฮะสวัสดีไซโอรี่โมจิได้กล้ากันเข้าสวัสดีจากขอเพลงด้วยนะฮะแหมอ๋อพี่ใหม่ว่าดีเจครับแก้ไขไม่ใช่ทั่วของทุ่งสีเมืองครับเป็นทางผ่านเฉยๆหรืออีกประมาณ3-40ประมาณ30-40กิโลเมตรจะถึงทุ่งสีเมืองโอเคนะฮะก็คือทางผ่านที่พี่ใหม่อยู่นะฮะทุ่งทางผ่านตรงนั้นก่อนจะไปถึงจุดหมายปลายทางนะก่อนจะถึงทุ่งสีเมืองนะก็ขนเทียนไปละขนเทียนไปลงที่นั่นแล้วนะครับเซเว่นเคบอกคอแห้งเลยครับดีเจเออพี่เซเว่นเควันก่อนนี่จะเป็นไปดูเขาย้อยมานะไปดูใน Google Map มาอยากดูว่าเขาย้อยเป็นไงไหมเขาสูงๆที่แหลมๆมานะไปดูใน Google Map มาเปิดใน Google นะฮะใน YouTube ในมือถือนะฮะเราไปดูโอ้เป็นทุ่งเขาเรียกว่าเป็นเป็นเขาที่สวยงามนะครับยิ่งใหญ่มีวัดอยู่ข้างในเนาะเขาย้อยเขาย้อยนะครับก็เป็นจุดที่พี่เซเว่นเคอยู่ตรงไหนฮะพี่เซเว่นเคอยู่ตรงไหนร้านน่ะเดี๋ยวจะไปส่องดูร้านหน่อยนะครับมาทักทายกันช่วงนี้กันเลยกับเพลงที่อยากฟังกันนะจ๊ะมาเดี๋ยวเราเปิดเพลงรอนก่อนนะฮะขอเพลงลับหลังของซันชายด้วยจ้าโอเคครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะนะลับหลังนะฮะมาครับเดี๋ยวสักครู่เปิดสายหน้าไมค์กันใครจะขอเพลงอะไรถ้าได้ยินมาไวประมาณสักสามทุ่มกว่าก่อนสี่ทุ่มก็จะมาเปิดไมค์คุยกับผู้ฟังก่อนเลยแต่ว่าไหนมาช้าก็สี่ทุ่มเนาะแล้วแต่อารมณ์นะฮะมาเดี๋ยวเราเปิดเพลงกันก่อนเซตแรกนี้นะครับที่อยากฟังกันเอาของใครก่อนดีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะรักแล้วรักเลยเดี๋ยวงั้นขอเป็นของนี่ก่อนของบีบีก่อนกันอยู่ใกล้มือดีนะเพลงลับหลังของซันชายนะครับเพลงลับหลังของซันชายนะฮะเดี๋ยวดีเจวินตั้งเพลงก่อนดีแล้วใครจะโทรศัพท์หน้าไมค์นะฮะก็สามารถทักทายกันได้เดี๋ยวเปิดสายคุยกันเช่นเคยนะอะไรอ่ะเขาย้อยมา
1: ฉันไม่รู้แวงอะไรอย่างนั้น
0: สวัสดีพี่กะละบังหาพี่จอมไตรด้วยกันแล้วกันครับนะ

ื่อเพลงว่ารับหลังครับเพลงจากนี่เลยนะซันชายนะครับที่ขอมาด้วยกันแล้วกันนะฮะต่อหน้าเพลงของฉันรับหลังเธอเป็นของใครต่อหน้าฉันเธอทำอย่างนั้นได้อย่างไรเพลงหลายๆเพลงในยุค90ก็จะมีเพลงเกี่ยวกับแบบเนี้ยรับหลังต่อหน้าเงี้ยเยอะเนาะเนี่ยเป็นหลายๆเพลงที่ฟังแล้วรู้สึกแบบมันก็เป็นความจริงนะอะไรเงี้ยนะครับเซฮายมอแม่ด้วยกันแล้วกันนะจ๊ะหาเพลงแป๊บเดี๋ยวจองคิวเร็วๆมอแม่เร็วๆนะฮะ 7K จะหน้าไม้หรอจะหน้าไม้ก็เลยกันเลยก็ได้นะผมอะไรก็ได้มาเร็วจะได้ถ้ามาก่อนก็ได้ฟังก่อนไงถ้าเอาดีเจวินว่ามาเปิดไมค์เมื่อไหร่ก็ทักมาได้นะครับเมื่อกี้พี่เฟิร์สขอใหม่เจริญปุระเนาะนะครับพี่จอมไตรขอเพลงที่รักของพลาสมาพี่กระปังหาขอเพลงลืมตาในน้ำของโปรโตมาด้วยครับพี่สุเมธหรือว่าทักทายครับขอเพลงสังคมวันนี้ค่ำคืนมิวสิกแล้วฮะ AI เนี่ยฮะวันนี้ได้นะฮะเพลง AI เดี๋ยวนี้เยอะเลยแต่ก็เป็นความหมายดีนะความหมายดีทีเดียวนะครับนะฮะพี่สนว่าดีเจครับมาจัดเครื่องดื่มแล้วก็ต้องมีเครื่องดื่มแล้วต้องมีอาหารด้วยลาบปลาดุกครับดีเจอู้น่ากินจังเลยพี่สีจะลำเน้อนะฮะลาบปลาดุกลาบปลาดุกนะฮะแหมมาเย็นนี้ใครค่ำนี้ใครอยากจะฟังเพลงอะไรก็ฝากมาเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังกันตอนนี้ก็ได้จะเข้าสู่ช่วงเวลาของสี่ทุ่มแล้วก็ขออีกสองเพลงนะเดี๋ยวเปิดสายกันเนาะมาเราฟังสองเพลงที่ฝากกันก่อนก็แล้วกันนะเอาที่รักก่อนไหมพลาสมาเนาะที่รักพลาสมาก่อนนะครับลืมตาในน้ำจากโปรโตนะครับที่ฝากไว้กับคืนวันสบายๆในคืนนี้เลยนะครับนะให้ไปเตรียมเพลงก่อนหน้าใหม่ไปเรียกเพื่อนๆมาใน YouTube นะฮะ

นี่คือเพลงที่รักจากพลาสมานะครับที่รักหากเธอออกจากห้องไปวานเธอปิดประตูนั้นซะอย่าให้ใครมองมาเห็นฉันที่กำลังเศร้าอยู่เลยโอ้โหเพลงเขาบอกว่าแต่งได้ดีเนาะมีความชัดเจนในตัวเองบางทีคนเราบางครั้งที่มันก็อาจจะมีมุมหนึ่งที่เป็นมุมเสียใจเป็นมุมหนึ่งที่อาจจะร้องไห้ก็เป็นได้ใครจะไปรู้ใครจะไปรู้เนาะเหมือนเพลงนี้ครับลืมตาในน้ำทั้งคืนเพื่อลบภาพของเธอโอ้โหสวัสดีพี่โอ้แล้วกันนะครับลาปรากฏลาปลาดุกพี่ไม่ใช่ปรากฏฮะนี่หัวมันพันร็อกนะฮะพี่โอ้โปเตโต้สวัสดีคำลาพาเพลินแล้วกันนะฮะดีเจครับขอเพลงหน่อยสุดที่รักเรโทรสเปกแล้วกันมากับเพลงเขาที่อยากฟังกันเดี๋ยวสักครู่มาเปิดสายกันทักทายมีพี่ด้วยนะครับ

าลืมตาในน้ำทั้งคืนเลยเพื่อจะลบภาพของเธอแต่ก็คงจะลบยากจังเลยลบยากที่สุดเลยนะโปเตโต้นะฮะที่คุณผู้ฟังขอด้วยกันละกันครับนะตอนนี้ใกล้จะเข้าสู่ช่วงเวลาของ4ทุ่มนะครับไม่คิดว่าแม่ขอเพลงเขียนไว้บนหน้าผากเนาะว่าแม่ขอมามีสุธิรักษ์และโทสเปกด้วยมีเพลงสากลด้วยเมื่อกี้ขอไว้จากซายุริโมจิเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับนะแง่ทรายมาแล้วจากแง่ทรายแง่ทรายแม่เซเว่นเคลงมาพูดคุยกันได้นะครับช่วงนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์จากทรูมาฝากคุณฟังด้วยฮะเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยคุณฟังใกล้จะเข้าสู่ในส่วนของกิจกรรมงานแห่เทียนพรรษาของอุบลราชธานีนะครับทรูคอร์ปอเรชั่นนะครับและดีแท็กนะครับเพิ่มสัญญาณ 5G ครับรองรับมหากรรมแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีฉลอง125ปีเชื่อมทุกความประทับใจซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่ระดับโลกทีเดียวครับทางบริษัททูคอร์ปอเรชั่นนะครับเตรียมความพร้อมโครงข่าย 5G 4G นะครับรองรับงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีประจำปี69ครับซึ่งจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะครับในการครบรอบ125ปีนะฮะของประเพณีอันทรงคุณค่าโดยในไฮไลท์ก็จะมีขบวนแห่เทียนครับระหว่างวันที่28ถึง30กรกฎาคมนี้ณบริเวณรอบทุ่งศรีเมืองนะครับอุบลราชธานีโดยเพิ่มประสิทธิภาพการรับการใช้งานดิจิทัลทุกรูปแบบและการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆให้ลื่นไหลเพราะจะได้อัพโหลดภาพไลฟ์สดต่างๆแบบเรียลไทม์นะฮะได้แบบประทับใจนะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่จะไปยืนชมกันเป็นจำนวนมากครับประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทศกาลสำคัญของประเทศไทยนะครับโดยจัดขึ้นปีละครั้งนะครับได้รับการยอมรับในระดับนานาชาตินะโดยปีนี้เนี่ยนับเป็นวาระพิเศษครบรอบ125ปีแล้ว125ปีนะฮะภายในงานก็จะมีการเริ่มต้นตั้งแต่28กรกฎาคมนะฮะก็บอกว่าภาคกลางวันครับตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งเป็นต้นไปภาคกลางคืนก็คือประมาณทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะรอบทุ่งศรีเมืองนะครับวิจิตรบรรจงขบวนรำนะฮะต่างๆแสงสีเสียงต่างๆมากมายในปีนี้ครับนะเพื่อให้ลูกค้าทุกคนนะฮะที่ใช้ซิมทรูดีแท็กสามารถใช้งานอย่างเต็มที่ไม่ต้องกลัวเลยครับว่าสัญญาณจะสะดุดกระตุกต่างๆนะฮะคุณผู้ฟัง

ป็นหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆนะครับโดยใช้เทคโนโลยี AI ในการที่จะคำนวณการใช้เขาเรียกว่า data อินเทอร์เน็ตด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นข่าวบนรำนะฮะต่างๆแสงสีเสียงต่างๆมากมายในปีนี้ครับนะเพื่อให้ลูกค้าทุกคนนะฮะที่ใช้ซิม True Dtac สามารถใช้งานอย่างเต็มที่ไม่ต้องกลัวเลยครับว่าสัญญาณจะสะดุดกระตุกต่างๆนะฮะคุณผู้ฟัง

0: เมื่อกี้มีสายมาแล้วเมื่อกี้ไม่ทันรับกำลังคุยอ่านข่าวอยู่นะฮะนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากครูที่มาฝากคุณผู้ฟังด้วยกันละกันครับนะหลายคนในเวลาใช้โซเชียลแล้วสัญญาณช้าได้หงุดหงิดหงุดหงิดนะดีเจเน่ไอเรื่องโซเชียลไม่เท่าไหร่แต่ว่าเวลาสแกนจ่ายเงินมันช้านะโมโหอย่างสแกนคนละครึ่งเนี่ยนะฮะบางครั้งบางทีอาจจะเป็นที่ตัวของโทรศัพท์มือถือด้วยอย่างพ่อค้าแม่ค้าบางคนเนี่ยที่ใช้คนละครึ่งเนาะโทรศัพท์ก็เป็นรุ่นเก่าเนาะ Oppo Vivo ราคา 3-4 พันซึ่งมันแรมมันน้อยเนาะมันก็ทำให้การหมุนหน้าจออย่างเงี้ยมันช้ากว่ามันจะกดได้แต่ละทีจิ้มเลข2ออกเลข3เงี้ยบางคนหน้าจอแตกเงี้ยเออนะมันก็เลยตามสภาพเข้าใจได้นะฮะสวัสดีครับพี่ใหม
1: ่ฮัลโหลครับ
0: พี่ใหม่ทำงานไว้คืนนี้เหรออ
1: ๋อวันนี้หยุดครับเข้าดึกพรุ่งนี้ครับ
0: หรอแล้วที่ภาพส่งมาเมื่อกี้นี่คือที่ไหนนะฮะบอกคนฟังทีซิ
1: แถวหน้ามออุบลครับผม
0: อ๋อนี่หน้ามออุบลนะ
1: ครับผม
0: แล้วก็เป็น
1: ทางไปเดททางเดทเข้ามาในตัวเมืองอุบลแล้วทางเดทเข้ามาวารินแล้วก็จะไปเมืองอุบลแล้วก็จะไปทุ่งสีเมือง
0: อ๋อมันเป็นทางช่วงผ่านรอยต่อ
1: ครับ
0: ครับโอ้อันนี้รถกี่ล้อเนี่ยรู้อย่างใหญ่นะ
1: มันเป็นรถเขาทำแบบใส่เทียนเป็นแบบพิเศษอ่ะ
0: อ๋อเฉพาะโดยเฉพาะ
1: ใช่เฉพาะมันก็เหมือนโครงไอ้โครงรถอะไรรถไถอ่ะ
0: อืมครับ
1: มาต่อกันใช
0: ่อ๋อโอเคร
1: ถไถนาเดินตามป่ะเป็นโค้งกันแหละ
0: ประมาณนั้น
1: ประมาณนั้นครับ
0: อ่ะ
1: แต่นี่น่าจะเป็นของอำเภอเดชนะครับ
0: น่าจะเป็นของอำเภอเดชอุดมนะครับ
1: ใช่ครับถ้าจะผ่านเส้นนี้ก็จะมีวุ้นทะลิกก่อนน้ำยืนแล้วก็น่าจะรวยมั้งครับ
0: อ๋อใช้เส้นเดียวกันอยู่เนาะ
1: ใช่ครับ
0: เออดีแล้วช่วยสังเกตถ้ามีภาพก็ส่งมาเนาะเห็นบรรยากาศ
1: เนี่ยเขาจะรวมเทียนกันน่าจะพรุ่งนี้มั้ง
0: เพราะว่ามันอีกวันเดียวเนาะจะเข้างานแล้วนี
1: ่ใช่ครับเพราะว่าเขาก็จะแห่ขบวนวันวิสาไม่ใช่เหร
0: ออาสาหรือเปล่าหรือวิสาดะ
1: ไม่รู้อ่ะ
0: อาสาสาเนี่ยสาสาเนี่ยนะฮะ
1: ไม่รู้เลยก่อนวันออกพรรษา
0: ใช่หนึ่งวันเนาะ29เออนะครับอ่ะฮะ
1: วันนี้ทางฝั่งน้องสาวเป็นยังไงบ้างครับ
0: น้องในน้องหงร่อนเหรอครับ
1: ครับ
0: มีเบอร์เข้ามาโทรมาชนเสียพี่เมื่อกี้ยังไม่ติด
1: หรอ
0: ได้ๆเดี๋ยววางสายมาแน่
1: พอดีผมปิดก่อนแล้วก็จะฝากเพลงนี้ให้เลยผมไม่ได้ว่าไม่ได้อะไรนะแต่อยากฝากเพลงนี้ให้เฉยๆ
0: เพลงอะไรเ
1: หรอปากดีครับ
0: อุ๊ยแรงมากเลยนะฮะ โอ้โหไม่ใช่ปากดีที่เหงาแต่ใจนะปากดีเลยนะ
1: ปากดีครับผมของโปเตโต้ครับ
0: ปอลอปากดีปอลอนะครับใหม่
1: ใช่ครับผมปากนี้แล้วก็หายครับผม
0: โอเค
1: มอบเพลงนี้นะให้ครับผม
0: ได้เลยครับ
1: ผมไม่ได้ตั้งใจว่าไม่ได้นะมันเป็นชื่อเพลงแต่มันคงจะเข้ากับน้องหงร้อนครับ
0: ที่สุดแล้วครับ
1: ครับผม
0: โอเคนะครับเดี๋ยวเปิดให้นะครับ
1: โอเคครับผม
0: สวัสดีครับ
1: ครับ
0: น้องร้อนครับปากดีฮะไม่ใช่ปากดีขี้เหงาแต่ใจนะปากดีเลยทีเดียวนะครับเอามาเลยฮะมาคุงบอกว่าขอตัวไปนอนก่อนพอดีว่าช่วงนี้เหนื่อยนะมาคุงก็คืนนี้มาคุงอาจจะไม่ได้ลงมาแชทด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เหนื่อยมากทำงานหนักนะครับแต่ว่าเข้ามาทักดีเจช่วงกลางวันละช่วงประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามที่เราจัดรายการในแอปนะฮะนาง FM นะได้ยินเสียงได้ทักทายมาขอเพลงแล้วกลางคืนก็อาจจะมีบ้างที่หายหน้าหายตาไปนะฮะสวัสดีจ้า
2: สวัสดีค่ะพี่วินน้องหงร้อนรายงานตัวค่ะ
0: เหมือนรู้นะสวนทางกันมาเลยนะฮะ
2: ใช่ปากดงปากดีอะไรคะ
0: อุ๊ย
2: จะแจ้งว่าหงแดงลิเวอร์พูลค่ะพี่วินทีมชั้นนำแห่งเกาะอังกฤษนะคะ
0: ครับ
2: อุ่นเครื่องกับแมวดำสแตนแลนด์ทะยศถล่มยับเลยนะคะ4ประตูต่อ2นะคะ
0: โอ้ถล่มยับเลยนะเนี่ยวันนี้เรียกว่ายับจริงๆนะ
2: ยับเยินเลยค่ะฟอร์มดีขนาดนี้นะคะพี่วินเปิดฤดูกาลใหม่อะค่ะหวังถึงแชมป์ไร้พ่ายได้เลยนะคะเก่งขนาดนี
0: ้โอ้โหถึงขนาดนั้นเลยนะ
2: ค่ะเป็นยังไงคะพี่ใหม่ปากดีพอไหมคะ
0: ชอบมากเลย
2: ทักทายพี่สน S99 นะคะ
0: จ้ะ
2: พี่โอ้จับแมว
0: ใช่
2: แล้วก็พี่ใหม่ตีป้อมด้วยค่ะ
0: อุ๊ย
2: ขอเพลงได้ค่ะพี่วี
0: เพลงอะไรครับ
2: ขอเพลงพะวงของพริกไทยนะคะ
0: จ้า
2: อุ๊ยเดี๋ยวก่อนฝากทักทายพี่เสกร่อนด้วยค่ะ
0: ใช่เลยเกือบลืมเลยเนี่ยเขาวีนแล้วนะ
2: ใช่อันนี้ไม่รู้ปากดีหรืออะไรดีนะคะลิ้นดีหรือเปล่า
0: ปากลิ้นแซ่บ
2: ลิ้นแซ่บปอลอค่ะพี่วินลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าทุกทีมในกองอังกฤษค่ะ
0: โอ้โหพี่โอ๋ว่าขอยิงขอมันยูยิง8

0: ต่อศูนย์นะอย่างเงี้ยนะฮะโค้ชใหม่อิโลอะไรนะอิไลโอล่าเนี่ยนะ
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราเปิดฤดูกาลกันค่ะพี่วิน
0: จ้า
1: แล้วเดี๋ยวก็มาดูกัน
0: ได้เลย
1: โอเคค่ะพี่วินงั้นแค่นี้นะคะ
0: จ้าขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับชอบมากเลยต่อล้อต่อขานนะฮะคู่นี้ก็เป็นคู่แบบพริกกับเกลือกันนะฮะพี่ใหม่กับน้องของล้อเนี่ยนะถ้าได้มาฉากกันนะแต่ต้องเป็นการฉากกันปะทะกันคนละช่วงนะถ้าปะทะพร้อมกันนะพี่ใหม่ก็จะไม่พร้อมบวกเท่าไหร่เขาจะฟังอย่างเดียวแต่ถ้าว่าปะทะคนละช่วงเนี่ยเขาจะมีจังหวะที่แบบอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคมีทักทายเข้ามาทางแชทนะฮะมาคงหัวช่วยงานเยอะหน่อยนะครับอาจารย์หายหน้าหายตาไปหน่อยเนาะไอ้นุ่นก็พังไอ้นี่ก็เสียก็เลยต้องไปซ่อมที่ฟาร์มนิดหนึ่งนะฮะวุ่นวายไปหมดเลยไม่เป็นไรเนาะก็พักผ่อนนะฮะสวัสดีโจ้เจนเมอร์นะฮะสวัสดีครับพี่วินขอเพลงหน่อยครับฝากเพลงเลิกราไม่เลิกรักของหลวงไก่ MC2 Live Season นะฮะเป็นเวอร์ชันร้องสดนั่นเองนะครับพี่วรวิทย์สุวรรณบอกว่าดีเจครับสวัสดีครับพี่วินขอเพลงใจไม่แพ้นะฮะคาไลโดสโคปนะฮะฝากกับทุกคนนะครับพิเศษเจ๊หงร่อนด้วยจ้ะหงว่อนหรือหงร่อนหงร่อนนะนี่เขาบอกว่าพิเศษเจ๊หงร่อนด้วยนะพี่วรวิทย์นะฮะ FC น้องหงร่อนเหมือนกันเพลงเก่าหนึ่งเพลงนะครับใจไม่แพ้เนาะพี่เนตตาคายสวัสดีครับขอเพลงหน่อยจ้าส่งลิงก์เข้ามาแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเขาดูก่อนนะพี่โอบอกว่าขอแมนยูนะครับขอยิงแมนยู8-0นะโค้ชใหม่อิไลโอล่านะฮะรอติดตามแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะยังอยู่ตาโตอยู่ป่ะหรือไปแล้วยังอยู่เนาะมอแม่วันนี้ขอเพลงเข้ามาด้วยงั้นเดี๋ยวเปิดให้มอแม่ก่อนไหมมอแม่ขอเพลงเขียนไว้บนหน้าผากันมาด้วยนะฮะเนาะมีสายเข้ามาได้ขอรับสายหนึ่งสายมาขอเพลงจากกันด้วยสมบูรณ์ของการชาลีครับนี่ฝากไว้จากโจ้เจลเมอร์นะฮะแฟนออยนะฮะสวัสดีครับเขาย้อย
2: สวัสดีเว้ย
0: สวัสดีครับวันนี้เสียงแบบนอนแล้วนี่หรือเปล่าย
2: ังไม่ถึงครับ
0: อ๋อเขาย้อยเป็นเขาใหญ่ไหมเขาที่ใหญ่ไหม
2: ไม่ใหญ่ทุกพี่
0: เขาเป็นอะไรอย่าเป็นเขาแบบสูงๆอย่างนี้เหรอครับ
2: ไม่สูงมาก
0: อยู่ใจกลางเมืองหรอกลางตัวอำเภอ
2: ไม่ใช่ชายชายเปียอำเภออ
0: ำเภออะไรนะ
2: เขาย้อย
0: เขาย้อยเลยใช่ไหม
2: ครับ
0: วันนั้นใจแบบอยากไปเที่ยวไงก็เลยส่อง Google Earth ดู
2: อ๋อมาสิเดี๋ยวผมพายิ่งมาเขาย้อย
0: เออแล้วพี่ตั้มอยู่ตรงไหนของเขาย้อยอยู่ตรงฝั่งไหนอ่ะ
2: อยู่ฝั่งเนี่ยพี่ฝั่งลงใต้แหละ
0: อืมนะบรรยากาศดีเน
2: า
0: ะ
2: บ้านเขาย้อยห่างกันไม่กี่โลเอง
0: อ๋อเหรอ
2: ผมไปรับได้เบ
0: ้อ่านะฮะ
2: มองปลาทัว
0: ร์ปลาทัวร์เลยนะเออดี
2: บ้านพี่มีป่าใช่ไหม
0: ใช่ใช่
2: มีเขาใช่ไหม
0: ใช
2: ่บ้านผมก็มีถึงจะไม่สูงมากถึงจะไม่ป่าทึบก็เถอะ
0: นะฮะ
2: ก็มีให้เที่ยวเหมือนกันบ้านพี่มีทะเลเปล่า
0: ไม่มี
2: บ้านผมมีตั้งเยอะแยะ
0: เออ
2: เดี๋ยวผมขอเพลงหน่อย
0: เพลงอะไรเพลงอะไรฮะ
2: แก้วที่แตกไปแล้วพี
0: ่ของใครร้องอ่ะ
2: ของวันใหม่ครับ
0: โอเควันใหม่นะฮะ
2: รีโทรก่อนเดี๋ยวพิเศษเขามาแย่งเสียงครับ
0: เดี๋ยวถ้ามาเนี่ยไม่ได้วางสายง่ายนะไหลเป็นชั่วโมงมันไหลเลยนะ
2: ยอมจริง
0: คนอะไรมันจะปากเป็นต่อยหอยเออ
2: เหมือนแบบพูดกลับหรือไงไม่รู
0: ้ผีจอบปากพูดพี่เอก
2: อ๋อเนี่ยพี่พูดเองครับผมไม่ได้พูด
0: ในใจอาจจะพูดอยากจะพูดใช่ไหมครับ แหมแหมแหมโอเคครับ
2: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่สุนเข
2: มาวันไหนทักแฟนนะพี
0: ่ได้เลยครับโอเค
2: ผมพร้อมอยู่เสมอ
0: นี่
2: ทุกเวลา
0: จัดไปครับ
2: ครับพี่สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเดี๋ยวว่างๆเนี่ยจะชอบแบบไปเที่ยวใน Google Earth กูหวังไม่ได้ไปเที่ยวของแท้นะแต่ว่าเที่ยวใน Google Earth อ่ะเพราะใน Google Earth มันจะมีรถ Google ที่เขาถ่ายเนาะแล้วก็กดดูว่าอ๋อนี่มันเป็นอย่างนี้เองไปต่างประเทศด้วยนะไปทุกที่อ่ะทุกจังหวัดนะอยากรู้ว่าบ้านเมืองเขาเป็นยังไงบ้างนะฮะพี่โอบอกว่าเขาที่โดนใช้งานมาเยอะเลยย้อยหย่อนยานใช่ๆๆอ่ะมาถ้าไม่มีสายเดี๋ยวเปิดเพลงก่อนมาเดี๋ยวให้หม่อแม่ฟังก่อนหม่อแม่ส่งสติกเกอร์หามาละหม่อแม่อยากฟังเขียนไว้บนหน้าผากใช่มั้ยครับของไอ้น้ำนะครับพี่ใหม่ว่าดิฉันเควินครับเมื่อกี้บอกว่าเวลาหน้าไมค์กับน้องของร้อนทำไมไม่โต้ตอบกันไม่ใช่ไม่พร้อมปะทะนะครับดิฉันเควินแต่ผมพูดไม่ทันเขาอ๋อน้องของร้อนเขาแบบโชชะโชชะหน่อยเวลาหน้าไมค์ใช่มั้ยมาหม่อแม่อยากฟังนี้ใช่ไหมเขียนไว้บนหน้าผากนะครับ

0: น่าโง่ทำไมก็ช้ำเองดิจิเวฟวินว่าม่อมแม่ไม่ได้ฟังแน่เลยทีมงานนะครับออยลี่ช่วยฟังด้วยดูด้วยนะฮะมังกี้ฮ่าฮ่าดิจิเวฟยายม่อมแม่ไม่ได้ฟังแน่สงสัยเดี๋ยวสักพักนางจะมาเพลงเปิดหรือยังคะทำไมเปิดเพลงช้าจังเลยเดี๋ยวนางมาแน่รอดูนะฮะรอดูถ้านางมาคุณฟังช่วยสาบแทนดิจิเวฟนะเพลงเปิดหรือยังคะเขียนไว้บนหน้าฝาหน้าผากขอตั้งนานแล้วไม่เห็นได้ฟังสักทีเลยเดี๋ยวมาแน่ออยฝากด้วยดิจิวินด้วยนะฮะถ้านั่งมาช่วยกันแชร์แล้วบอกนะเดี๋ยวจะโดนแกงชุดใหญ่นะฮะอุตส่าห์เปิดให้ก่อนไม่ฟังใหญ่มอแม่นี่นะ นั่นแน่นอนไม่ได้ฟังแน่นอนอ่ะเงียบกริบนะฮะไอตอนที่เปิดมาเร่งเรานะตอนที่เปิดแล้วมาถามมาทีหลังนะยี่มอแม่นี่นะ ช่วยเช็คดูนะเออแน่นอนนะเดี๋ยวจะนั่งมาแน่นะฮะโดนแกงชุดใหญ่แน่สวัสดีครับ
1: สวัสดีขอรับพี่วิน
0: สวัสดีขอรับ
1: พี่วินไม่นับแต่ให้นางก่อนนะนางเนี่ยไปเฝ้าต้นมะยงชิดอยู่แล้วไม่ฟังไม่รอฟังเวลาเปิดปุ๊บเปิดได้ยังคะเวลามาก็อะไรไม่อยู่รอฟังอ่ะแล้วพอเราเปิดแล้วถ้าไปแล้วเรียบร้อยนอน
0: เออนั่นแหละลำยาย
1: ไหนก็ไม่รู
0: ้สงสัยหลับไปแล้ว
1: ลำยายไม่เหมือนนี่ไม่เหมือนซาร่าใช่ไหมซาร่าที่เพชรบุรีอ่ะนั่นน่ะเขานอนรอฟังเลยนะ
0: นอนรอเลยฮะ
1: เขาขอเพลงเขารอฟังรอฟังจริงๆแล้วเขาไม่ได้นอนรอฟังเพลงเขารอนอนรอเฝ้าตั้มตั้มมันชอบแบบไปจับอึ่งบ้าอะไรแต่งตัวรอวีผมเรียกแป้ใส่เจลใช่ป่ะจริงแล้วซาร่าไม่ได้รอฟังเพลงแต่นอนรอเฝ้าตั้มเพราะตั้มบอกซาร่ามันไม่นอนก็รอฟังเพลงพี่วินแต่เปล่าหรอกไอคนรอไปจับอึ่งนะวีผมเรียกแป้ใส่เจลแต่งตัวรอใครจะไปเชื่อเดี๋ยวนี้ซาร่าจับทางได้แล้ว
0: อ๋อรอฟ้าตัวพวกๆดอกนะ
1: ถ้าจริงๆไม่ได้รอฟังเพลงรอเฝ้าตั้ม
0: รอผัว
1: ชอบหนีไปจับอื่นไง
0: รอผัวฮะ
1: เออแล้วเนี่ยตอนนี้เป็นห่วงกับน้องบีบีดีๆได้ข่าวไม่สบาย
0: เออเมื่อกี้ส่งความบอกไม่สบายเออ
1: ใช่ๆเราก็ไม่รู้มีใครดูแลหรือยังว่าพี่เสกจะพาไปฉีดยาหาหมอฉีดยาเข็มโตสักเข็มจะได้หายดี
0: ฉีดตรงไหนดีครับตรงแขนตรงไหล่ตรงแข้งขา
1: ต้องแล้วแต่น้องเขาแหละเพราะเราเป็นคนพาไปไง
0: เดี๋ยวนี้เขาไม่
1: ฉีดตอนนั้นแล้ว
0: อ๋อเดี๋ยวนี้เขาไม่ฉีดตรงแขนแล้วนะฮะ
1: ช่วงนี้ใช่ฉีดได้ทุกที่แหละแต่แล้วแต่เราจะฉีดตรงไหนฉีดต้นกกฉีดตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นเออเราก็เป็นห่วงน้องเขาน้องเขาไม่สบายจะอยู่ฟังเพลงมาขอเพลงหรือยังอ่ะยังไม่ได้ขอเลยนี
0: ่ใครอ่ะบีบีหรอ
1: ใช่บีบี
0: บีบีขอแล้วเปิดไปแล้วตั้งแต่เมื่อกี้ละบีบี
1: เปิดไปแล้วเหรอ
0: รับหลังเพลงแรก
1: เ
0: ม
1: ื่อกี้
0: รับหลังของสันชัยรับหลัง
1: โอ้โหรับหลังชอบข้างหลังใช
0: ่ไห
1: มรับหลังแต่พี่เสกจะไปดูแลก็ไม่ได้ช่วงนี้พี่เสกออกหักอยู่เหมือนกันของดำสายใต้เล่นพี่เสกก็หนักเหมือนกัน
0: น้องบีบีบอกว่ากลัวเข็มจะเล็กอะค่ะพี่นักเข็มจริงๆน่ะในไลน์กลัวเข็ม
1: จริงหรือเปล่าจ้าว่าเข็มที่นี่หมออันนี้เข็มที่นี่เขาแข็งแรงเข็มก็ดีเขาตอกลงเสาเข็มอย่างลึกเลยเข็มดี
0: อ๋อละโอ้ตายตาย
1: แต่ช่วงนี้พี่เสกครับพี่เสกก็โดนสาวใต้ของดำแต่ใต้หักออกมาเหมือนกันไง
0: ต้นเท
1: อะไรมันก็เลยทางนั้นเธอไม่สบายพี่ก็อกหักก็มาฟิตเจอริ่งกันได้เดี๋ยวนะเมื่อกี้อะไรพี่วินเมื่อกี้โอ้โหแบบนางคนนั้นน่ะมั่นหน้ามั่นหนกจากไหนแค่อุ่นเครื่องชนะแมวดำแค่4-2โอ้โหมั่นหน้ามั่นหนกจะเอาแชมป์ไร้พ่ายพี่โอ้ก็เหลือเกินไปพี่โอ้นี่ก็อวยเกินแบบโอ้ยหงร่อนตั้ง80งวดนี้ส่งวรวิทย์ได้เข้าอะไรนะวรวิทย์ก็เหมือนกันนะก็อวยหงร่อนเกินไปคุณจะเข้าข้างหงร่อนเกินไปแล้วมันไม่ได้ไม่ใช่เรื่องจริงมันแค่อุ่นเครื่องยังไม่ได้เปิดฤดูกาลเลย
0: ไม่ได้เออนะฮะเออ
1: มันไม่ใช่ได้เดี๋ยวพี่โอ้ก็โอ้โหอวยซะแบบโอ้โห80แหมแค่อุ่นเครื่องเองอะไรกันเนี่ยก็มันหน้ามันหนกมันหน้ามันนมมาเชียว
0: ใช
1: ่แต่ละคนนี่ไม่ไหวจะพูดไม่ไหวจะเคลียร์แล
0: ้วไม่เวิร์
1: กเพลงดีกว่า
0: เพลงอะไรครับ
1: มุมเดิมแล้วกันขอรับของเสียงระบบ 19.1
0: โอเค AI นะ
1: โอเคทักทายน้องบีบีด้วยขอให้หายนะครับเดี๋ยววันไหนถ้าพี่เสกว่างจะไปหากาแฟกินแถวชลบุรี
0: ได้เลย
1: ขอบน้ำใจยิ่งนักขอรับ
0: ขอบน้ำใจขอรับแต่มันพิเศษอย่าได้ปล่อยให้หน้าใหม่นะฮะคือแบบพูดเป็นต่อยหอยเลยนะฮะต่อยหอยต่อยปูต่อยปลาทีเดียวนะฮะพี่โอส่งสติ๊กเกอร์นี่มาชอบมากเลยสติ๊กเกอร์ตัวนี้นะ
2: มันทำไมมันมีมันยิ่งฉันมันนั่นมัน
0: ชอบสติ๊กเกอร์นี่เนี่ยเธอมันมีเสียงแบบนี้ด้วย
2: มันทำไมมันมีมันยิ่งฉันมันนั่นมัน
0: เดี๋ยวอามาทักทายกันช่วงนี้นะฮะมาแหมอามามีสายไหมจ๊ะทายบิ๊กสหกัจจา Good evening นะบะฮาย BP Radio Bigสหกัจจา say hi hello มาแล้วนะครับออยคุยกับบิ๊กทีนะหนุ่มเนี่ย หนุ่มอินเดียนะฮะแม่มาฟังเพลงกันดีกว่าช่วงนี้นะครับกับเพลงที่อยากฟังกันวีว่าขอบคุณมากค่ะที่ฝากเพลงให้นะที่ทักทายกันด้วยแล้วกันสาวบีบีนะจ๊ะนะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับดูแลสุขภาพด้วยฝนมันตกดีเจวินเมื่อวานก่อนก็เหมือนจะไม่สบายวันที่ผ่านมาเจอฝนเจอแดดเจอลมผสมผสานกันไปนะฮะวุ่นวายวุ่นวายไปทั่วทีเดียวนะครับนะฮะอามันจะมาเริ่มฟังเพลงดีกว่านะครับสุดที่รักครับ Retrospect เดี๋ยวมีโปเตโต้มีเบนพิกไทยมีวันใหม่หลายเพลงนะที่ฝากมาในค่ำคืนนี้สวัสดีดื้อเลยกันสาวดื้อมาแล้วนะครับมาแล้ว

0: พลงจาก Retrospect นะครับนี่คือสุดที่รักนะครับนี่ฟังเมื่อไหร่ก็ยังพร้อมเหมือนเดิมสำหรับเพลงนี้นะครับฝากมาเปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับเติมน้ำร้อนให้กันกับ DJ Win ที่ BP Radio ในค่ำคืนนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะขอไล่ดูเพลงนะเมื่อกี้มีแซวเข้ามาด้วยมีแซวพี่ใหม่เข้ามานะฮะเมื่อกี้แซวพี่เสกบอกว่าดีเจครับเมื่อกี้ได้ยินพี่เสกร่อนโทรศัพท์มาหน้าไมค์พี่วรวิศวรรณ FC เจ๊หงร่อนนะบอกว่าบอกพี่เสกนะฮะกรี๊ดดังๆสิครับจะช่วยได้อุ๊ยกรี๊ดให้ดังๆนะฮะจะช่วยได้แหมแซวครับแซวแซวครับแซวนะฮะครับวันนี้ที่ Facebook ของโจบุญทริกนะครับได้มีการลงเอาไว้พี่ใหม่ส่งมาเมื่อกี้นะครับว่ายิ่งใหญ่ตระการตานะครับต้นเทียนพรรษาวัดเมืองเดชอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนี่เขาลงคลิปไปในโซเชียลนะครับลงคลิปในโซเชียลลองฟังเสียงหน่อยนี่ฟัง
1: พรรษาวัดเมืองเดชครับพี่น้องกำลังเดินทาง
0: นี่เห็นไหม
1: เข้าไปยังถุงสีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
0: นี
1: ่โอ้ต้นเทียนงามใหญ่ขนาดพี่น้อง
0: อ๋อใหญ่มากป้าโถนะ
1: ปีนี้เอารางวัลที่หนึ่งเด้อพี่น้องเมืองเดช
0: เอ
1: าไว้ในรางวัลที่หนึ่ง
0: ครับ
1: ต้นเทียนขนาดใหญ่ปี2506
0: วิเสียวมันล้มเหมือนกันเนาะเวลาเขาขนย้ายเสียวมันล้มนะ
1: ทางคูบตาอุบล
0: นี่สปอนเซอร์มาละ
1: แท็กเตอร์ในการหลักจูงมาเนาะ
0: อ๋อเป็นสปอนเซอร์รถแท็กเตอร์เนาะนะฮะเป็นสปอนเซอร์นะครับนี่เขาขนมากันนะฮะเดี๋ยวเราติดตามบรรยากาศแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนี้ที่เฟซบุ๊กเขาลงเอาไว้เนาะโจบุญทลิกนะครับเนาะส่งมาให้ดูกันนะฮะก็เป็นกิจกรรมงานยิ่งใหญ่นะครับประจำปีนะฮะของบนเลยนะครับนะรอดูว่าซิว่าอำเภอไหนจะได้รางวัลที่หนึ่งกันไปนะฮะเงินรางวัลไม่รู้เท่าไหร่เหมือนกันเนาะคุณฟังใช่ไหมว่างานขบวนแห่ด้วยนะฮะอันจริงแล้วถึงได้รางวัลที่หนึ่งมานะเขาบอกว่ามันก็ไม่พอนะเพราะว่าเขาลงทุนในการสร้างอลังการมหาศาลใหญ่มากคือมันได้ภาพได้กิจกรรมแต่ถ้าถามว่าได้กำไรไหมไม่ได้เหมือนเชียงใหม่ทำครับขบวนแห่หมดไปหลายแสนเงินรางวัลมา50,000เนี่ย50,000นี่คือค่าน้ำมันรถนะจ้างเขาทำหลายแสนนะ อันนี้ก็อลังการมากเลยนะเฮียแอนรอติดตามด้วยกันนะฮะนะครับเนาะลองไปดูได้ที่ Facebook นะโจบุญทลิกนะก็มีคนติดตามเยอะแยะมากมายนะฮะนะครับเอาละครับตอนนี้4:25นะฮะเดี๋ยวเราเปิดเพลงต่อกันดีกว่าจ้ะนะฮะโดเรมอน BB มาแล้วจ้าพี่เสกอีกหนึ่งสาวครับโดเรมอน BB บอกว่าสวัสดีค่ะกำลังดื่มเครื่องดื่มตราสิงอยู่ขอเพลงด้วยได้ไหมคะเพลงอะไรฮะโดเรมอน BB มี2คนนะโดเรมอน BB นี่เขามีน้องสองคนส่วนบีบีเนี่ยเป็นสาวโสดนะฮะแม่อาบิกสหกัจจามีมี่นะครับชวนคุยกันในช่วงค่ำคืนนี้ปากดีครับจากโปรตีโต้ครับพะวงจากพริกไทยแก้ที่แตกไปแล้วจากวันใหม่นะครับจากกระดูกสมบูรณ์ครับที่โจจะละเมอฝากให้กับออยรักแล้วรักเลยจากใหม่ด้วยนะครับนะมีโบช้ำน้ำขุ่นนะครับเพิ่มเติมมาเมื่อกี้จากพี่ออฟทางหลวงสองเชียงใหม่มุมเดิมครับของพี่เสกด้วย
2: จากวันนี้เธอจะไม่เห็นหน้าคนอย่างฉันอีก
0: แป๊บนึงนะฮะมีข้อความจากพี่เคียวเพชรบอกว่าดีเจครับ FC หงร่อนจ้ะ FC หงร่อนเชียร์หงร่อนขอเพลงละหมาดอารมณ์มาริโฮน่านะครับคุณโอพี่โอจับแมวทำถูกนะพูดถูกแล้วเหรอครับคุณโอจับแมวทำถูกพูดถูกเหรอครับพูดถูกแล้วเหรอครับยังไงหมายความว่ายังไงคุณโอ้จับแมวทำถูกพูดถูกแล้วเหรอครับอันนี้ว่า8-0ไม่ใช่นะไม่รู้สิแหม FC เขาจ้องนะพี่โอ้ต้องระวังนะ
2: จากวันนี้เธอจะไม่เห็นหน้าคนอย่างฉันอีก
0: ออยบอกว่าโยนเพลงของโจ้ทิ้งไปเลยดีเจไม่เข้าหู

0: เธอไม่ลงสักทีนะครับเดี๋ยวแก้ไขก่อนเมื่อกี้ที่พี่โอ้ที่พี่เพชรเขาถามมานะพิมพ์ก็ไม่ถูกรีบพิมพ์ไปไหนฮะพี่เพชรเวลาพิมพ์ข้อความขอความกรุณาค่อยๆพิมพ์นะฮะเมื่อกี้ที่เขาแซวมาบอกว่า FC หงร่อนจ้ะพี่เพชรว่า FC น้องหงร่อนติดตามตลอดขอเพลงระบาดอารมณ์นะฮะแล้วฝากบอกว่าพี่โอ้จับแมวทำถูกแล้วครับ FC น้องหงร่อนจ้ะนะหมายว่าพูดถูกแล้ว8-0นี่นะถูกแล้วใช่ป่ะฮ่ามันจะรีบพิมพ์ไปไหนเนาะนะครับตอนนี้ดีเจกำลังไล่ตั้งเพลงอยู่ที่คุณผู้ฟังส่งมาในค่ำคืนนี้นะครับเนาะกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะตอนนี้4:31นะ4:31นะครับเดี๋ยวจะให้ฟังพะวงของเบนพริกไทยครับต่อด้วยแก้วที่แตกไปแล้วนะฮะแก้วที่แตกไปแล้วนะจ๊ะจากกันโดยสมบูรณ์นะฮะแหมกันชาลีนะครับแล้วก็มีอะไรอีกนะมุมเดิมนะครับเพลง AI นะครับรักแล้วรักเลยบัวช้ำน้ำขุ่นนะครับอ๋อเพลง AI เมื่อกี้ด้วยที่หลักขอมาอีกหนึ่งเพลงด้วยนะครับเดี๋ยวจะทยอยเปิดให้ฟังนะในค่ำคืนวันสบายๆนะจ๊ะทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่คุณผู้ฟังถามมาในคืนนี้เดี๋ยวจะได้เล่นให้ฟังกันเดี๋ยวหาข่าวที่น่าสนใจนะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเออนะฮะโอ้ยมีสายเข้ามาพี่เสกครับพี่เสกตั้งใจฟังนะพี่เสกนะสวัสดีครับปิดเสียงนั้นก่อนปิดเสียงลำโพงนั้นก่อนเสียงมันสะท้อนปิดเพลงในวิทยุในแอปก่อนปิดเพลงในแอปก่อน
1: เบาเสียงของแม่
0: เบาเสียงก่อนเดี๋ยวเสียงมันสะท้อนกลับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีจ้าโดเรมอนบีบีฮัลโหลไม่ยินเสียงดิจิวินฟังดิจิวินในโทรศัพท์นะ
1: เจ้าน
0: ั่นเปิดซ้อนกันอยู่กับใครเหรอโดเรมอนบีบี
1: ใครก่อนกิ๊กไหม
0: หาเสียงผู้หญิงใช่
1: ไหมไม่ต้องหัวเราะได้ไหม
0: เสียงผู้หญิง
1: อยากให้เปิดเป็นเสียงผู้ชายได้ไหม
0: เออทำเสียงผู้ชายซิว่าอยู่กับกิ๊กดิอะไรอย่างงี
1: ้อ๋อกิ๊กค่ะกิ๊กค่ะ
0: กิ๊กโอ้ยนะทำอะไรอยู่นั่งดื่มกันอยู่หรอฮะนั่งดื่มกันอยู่หรอ
1: นั่งเฝ้าลูกค่ะพอดีสอนหนังสือลูกอยู่ค่ะ
0: โอ้ยพี่เสกเขาอุตส่าห์บอกเป็นน้องชายน้องสาวไปบอกลูกได้ไงแล้วพ่อเข้าไปไหนพ่อเข้าไปไหนเลิกแล้ว
1: ยังไม่เลิกค่ะแต่พอดีไปหาข้างหน้าก่อน
0: อุ๊ยยังไม่เลิกแต่ไปหาข้างหน้าก่อนคำนี้คลุมเครือเหลือเกินมีบีอยู่จังหวัดไหนนะชลบุรีเหรออยู่ไหนนะลืมไปแล้ว
1: อยู่แพร่เมืองแพร่แห่ระเบ
0: ิ
1: ด
0: อ๋อแพร่ระเบิดนึกว่าเป็นคนอ๋อคนละคนกันเนาะลืมไปเมืองแพร่แห่ระเบิด
1: ไม่มีระเบิดลง
0: แล้วเป็นไงบ้างอากาศเย็นไหมเมืองแพร่ตอนนี้ร้อนหรือเย็น
1: หนาวอกหนาวใจมากกว่าค่ะ
0: เพราะไม่มีคนอยู่ข้างๆนะฮะขอคน
1: นั้นมีแต่แก้วกับขวดนี่แหละค่ะ
0: ช่วยเหิด
1: เนี้ยที่อยู่ข้างๆเนี่ย
0: เหิดดังๆให้จีวินฟังสักช่วงท่อนได้ไหมเหิดดัง
1: ๆเหิดกำ
0: เหิดกำแล้วเหอไอ้เราเหอเมื่อเอี่ย
1: เหิดดิเจเหิดก่อน
0: เหิดเธอกำแล้วเหอเอี่ยฝากทักทายพิเศษด้วยสิเขาเอฟซีเราอ่ะ
1: เดี๋ยวฝากขอตั้งหลักก่อนได้ไหม
0: หันเอาละ
1: ขอเพลงดีกว่าเข้าเรื่องเร็วดีกว่า
0: เพลงอะไรจ๊ะเพลงอะไรจ๊ะเ
1: ออใหม่ๆก็รักได้ไหมอ
0: ่
1: ะ
0: แ
1: ต่ตอนเนี้ยน่าจะไม่มีใครรักละ
0: มีเปิดเลิกมีครับเยอะแยะมากมาย
1: เปิดเลิกนะ
0: เออเปิดเลิกเปิดเต๋อ
1: เปิดเลิกเปิดเต๋อนะฮะ
0: แม่
1: บอกไปเจ้าใหม่อ่ะฮะทำไมอู้เจียงใหม่เจียมเจ้า
0: อู้เจียงใหม่กำเจ้าอู้ว่าจะไดเออ
1: ส่วน
0: ทาง
1: ส่วนนะ
0: ส่วนทางตัวไหนตัวนอโอ้นี่สีท่าจะเมาขนาดนั้นสีท่านี่นะ
1: บ่สีได้เมาแต่บ่เหมือนเดิมละ
0: บ่เมาบ่เหมือนเดิมแล้วตาเริ่มแบบมงๆซองๆแล้วเนาะเริ่มงงๆซ้ำๆแล้วเนาะ
1: ก็ตาเริ่มมงๆแล้ว
0: มงมังมงมังกันเนาะ
1: มงมังมงมังนะ
0: เดี๋ยวเปิดให้ฟังเน
1: า
0: ะ
1: เสียงใหม่ให้ฟังจิมเจ้า
0: เอาว่าจะไหนเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังแล้วกันใหม่ๆก็รักอีนอนะครับ
1: เจ้า
0: เดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วมาอยู่เมืองแป้ยอมเพออย่าง
1: อำเภอเมืองเลยค่ะ
0: อยู่เมืองเนาะได้
1: จ้าอยู่การน้ำพองเลยค่ะ
0: การน้ำพองได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังเนาะนะครับ
1: ไปเจอกันที่เชียงใหม่จ้า
0: จ้าโอเคขอบคุณมากโดเรมอนบีบีนะฮะ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: สวัสดีจ้า
1: สวัสดีเจ้า
0: ครับเจ้ามาแล้วนะฮะอ่ะไซยูริโมจิยังไม่หลับมาว่ารอฟังเพลงดีเจนะฮะมาทักทายกันช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวเปิดเพลงต่อดีกว่าเอาละเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวขอเปิดเพลงต่อเอาเพลงนี้แบนด์พริกไทยนะชื่อเพลงว่าพวงนะฮะพวงอกพวงใจ จน้องของน้องอยากฟังเพลงนี้นะครับเดี๋ยวมีแก้วที่แตกไปแล้วของพี่ 7K ด้วยนะครับพี่วินลองจัดรายการเป็นภาษาเหนือสักวันดูสิฮะเดี๋ยวคนฟังน่าจะงงหรือเปล่าเดี๋ยวเขาฟังรู้เรื่องนะแบบไม่เอาภาษากลางเลยน่าสนุกดีเหมือนกันยังสายน้องพูดภาษาเหนือใช่ไหมยังสาย

พลงนี้ชื่อว่าชื่อเพลงว่าพะวงนะครับจากเบนซ์พริกไทยนะครับเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงกันไปเรื่อยๆกันช่วงนี้นะฮะลงมาคุยกันช่วงนี้เมื่อกี้พี่เซเว่นเคอยากฟังเพลงนี้ใช่ไหมน้องๆบอกว่าขอบคุณมากค่ะปอลลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่านะจ๊ะฝากย้ำด้วยต่อด้วยนะฮะเงี้ยสายลงมาคุยกันได้คืนนี้เงี้ยสายนี่ไม่ได้ยินเสียงร้องเพลงนานมากนะเงี้ยสายวันนี้เห็นโพสต์รูปในเฟซบุ๊กอยู่นะครับมาเรามาเคลียร์เพลงกันคืนนี้4 ทุ่มกับอีก41 นาทีครับแก้วที่แตกไปแล้วครับงานจากวันใหม่

0: เป็นเพลงที่ฝากไว้ด้วยจากพี่เซเว่นเค
1: ฉันก็ไม่รู้ฉันก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไง
0: ขอมาก็เปิดให้ฟังดูแล้วกันนะครับแก้วที่แตกไปแล้วก็เปรียบเสมือนใจที่มันร้าวเนาะมันร้าวไปแล้วมันคงจะยากที่จะกลับเหมือนเดิมแม้กระทั่งแก้วนะหรือว่าเสื้อผ้าที่มันฉีกมันขาดไปแล้วเราจะให้มันกลับมาเหมือนเดิมสวยเหมือนเดิมคงจะไม่ใช่นะครับไงทรายวันนี้จะเป็นแคปชั่นที่อาจจะหายหน้าหายตาไปบ่อยนะฮะเพราะว่าตอนนี้กำลังวุ่นวายกับเลี้ยงลูกอยู่น่าจะลุกครบขวบนู่นหรือมั้งนะคงจะมีเวลาลงมาเล่นมาร้องเพลงอะไรต่างๆได้คือตอนนี้ก็แอบฟังอยู่แว๊บๆแล้วก็ร่วงก็หลับไปเลยเพราะเหนื่อยมากๆเลยลูกโตกว่านี้ก่อนแง่คนเดิมจะกลับมาเข้าใจเลยนะฮะใครที่มีครอบครัวเนาะมีลูกเนี่ยก็จะเข้าใจเลยว่ามันเป็นอะไรที่วุ่นวายมากโดยเฉพาะฝ่ายแม่ฝ่ายหญิงนะโหจะเหนื่อยมากเลยบางคนนี่นั่งแล้วหลับเลยก็มีเหมือนกันเพราะว่าไงเหนื่อยหนักกับการเลี้ยงลูกไม่เชื่อถามนี่โดเรมอนบีบีเนี่ยนะพิเศษครับพิเศษต้องถามโดเรมอนบีบีสิฮะว่าลูกคนแรกคนที่สองอะไรเหนื่อยกันนะครับอยู่ในสถานะพักใจว่ะใหม่ๆก็รักเดี๋ยวเปิดให้ฟังเหมือนกันที่ฝากมาตอนนี้กำลังไล่ตั้งเพลงอยู่นะครับเข้ามากันหลายข้อความแต่เอาคนนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวมันเลยเวลานะครับเดี๋ยวจะให้ฟังบัวช้ำน้ำขุ่นด้วยมาใหม่ๆก็รักไซโอริโมจิอยู่เปล่าไซโอริโมจิมันขอเพลงไม่เหมือนชาวบ้านเขาฟังฮะเพลงเหมือนชาวบ้านคือเพลงแนวสไตล์แบบเพลงสากลเพลงฝรั่งอะไรเงี้ยเพลงการ์ตูนด้วยนะฮะไม่รู้จะไปเปิดตอนไหนเหมือนกันนะครับไม่รู้จะเอาไปยัดใส่ช่วงไหนไม่รู้อยู่ป่ะถ้าอยู่ส่งสติ๊กเกอร์มาหนึ่งครั้งเดี๋ยวจะขั้นกลางให้นะฮะเพลงแหกชาวบ้านนะฮะเดี๋ยวฟังบัวช้ำน้ำขุ่นนะครับมีใหม่ๆก็ราชพริกไทยจากกันโดยสมบูรณ์ด้วยอ่ะมาจากกันโดยสมบูรณ์เมื่อกี้ฝ่ายแกบออยลี่นะฮะจากแฟนใหม่อุ้ยแฟนใหม่ออยสังคมคืนนี้เพลง AI ครับแล้วก็บุมเดิมเพลง AI เหมือนกันที่ฝากมานะครับที่ฝากไว้แล้วก็มีใหม่จันทร์ปุระยังไม่ลืมนะพี่ใหม่ยังตั้งอยู่อุตสาห์ขอมาคนแรกพี่เฟิร์สยังไม่ได้ฟังเลยนะฮะอันนี้ไงเซอร์รี่อยู่นะฮะแชมเปี้ยนเพลงเนี่ยเนี่ยดูเพลงเขาสิเนี่ยแล้วเพลงไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขานะแง่ทรายคุณเห็นผีพี่โอบอกไว้ไม่เห็นผีพี่ Let's play football. และเป็นเพลงแบบเชียร์ฟุตบอลโลกแล้วซึ่งที่จบไปแล้วด้วยนะอันนี้รอแป๊บนึงเดี๋ยวเปิดให้ขอเปิดเพลงช้าสองสามเพลงก่อนเดี๋ยวคนขอเขารอนานแล้ววันนี้มานี่คือพรุ่งนี้หยุดงานเหรอฮะไซริโมจิพรุ่งนี้หยุดงานเหรอฮะถึงมีเวลาฟังเพลงนี่แสดงว่าพรุ่งนี้ต้องหยุดงานแน่ๆเลยนะฮะกันแล้วแต่นะแต่ละคนอีกทีนึงเนาะนะฮะงานเยอะครับ 7K บอกเอาไว้นะฮะ 7K นี่งานเยอะงานมากนะฮะหนุ่มเขาย้อยยังติดใจกับบอลโลกอยู่ไซริบอกเอาไว้ไอ้เราก็ว่าไม่ขอเพลงบอลโลกเข้ามามาน้องน้องบอกว่าปากดีพี่ใหม่ด้วยค่ะปากดีเปิดไปแล้วน้องของร้อนเมื่อกี้เปิดแล้วเนาะเปิดแล้วเนาะปากดีเปิดแล้วนะแสดงว่าน้องร้อนน่าจะลืมฟังหรือว่าอาจไปฟังที่อื่นหรือเปล่าเมื่อกี้เปิดแล้วเนาะใช่ไหมเอ๊ะยังไม่ได้เปิดหรือเปิดไปแล้วเมื่อกี้เปิดหรือยังปากดีเปิดหรือยังเมื่อกี้เปิดหรือยังอ่ะเดี๋ยวจะเริ่มงงตรงนี้นะฮะพี่วินโจมาฟ้องออยแล้วพี่วินแกล้งนะฮะแกล้งทำไมไม่ต้องแกล้งนะฮะแหมเต้บอกว่าซีรีส์บอกว่าหยุดยาวนะก็เลยมาได้เวลาฟังเพลงเลยหลับดึกได้นะครับน้องขอเพลงกลิ่นน้ำหอมด้วยฮะดึกๆเด้อพรุ่งนี้พี่กิ่งไม่ได้ไปทำงานนี่หลับดึกได้นี่ใช่ไหมฮะเปิดฉากยังเร้าใจนะครับ

0: โบชาน้ำขุ่นครับเพลงนี้นะครับจากอีทวงฟลายนั่นเองครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะฮะโบชาน้ำขุ่นนะครับส่งมาในค่ำคืนนี้กับเพลงที่อยากฟังกันนะฮะมาใหม่ๆก็รักนะฮะจากกันด้วยสมบูรณ์เมื่อกี้ขอมาจากพี่เนตตาข่ายเดี๋ยวรอฟังนะฮะต่างเวลาเรียบร้อยแล้วนะฮะส่งมาในค่ำคืนนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันกับวันสบายๆนะจ๊ะวันชิลๆนะส่วนเพลงโจ้เจริญเมอร์วันนี้ขอโจ้ขอเพลงเลิกราไม่เลิกรักนะฮะหลวงไก่แต่เป็นเวอร์ชันของ MC True นะฮะรอสักครู่ก็แล้วกันนะครับนะรอแป๊บนึงใหม่ๆก็รักครับนะ
1: ใหม่ๆก็รัก
0: ละหมาดอารมณ์ด้วย

0: บอกว่าใหม่ๆก็รักใหม่ๆก็ดีแย่เหมือนกันเนาะพออายุพออะไรต้องเริ่มเปลี่ยนไปนะนี่คือเพลงเพราะจากเบนพริกไทยนะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะฮะอันนี้หน้าจอ YouTube เป็นรูปของแย่ทรายน้อยนะจ๊ะโอ้กี่เดือนแล้วแย่ทรายนี่เป็นแย่ทรายวันดีเจครับฝากรูปบนหน้าจอให้ด้วยโอ้โหหน้าเหมือนใครเหมือนพ่อเหมือนแม่นะฮะดูบนหน้าจอสิแต่ที่แน่คือแข้งขายาวมากนะฮะเห็นมั้ยอยู่เห็นบนหน้าจอป่ะสดใสมากเลยนะสตาร์เนาะหน้าเหมือนใครอย่างเหมือนแย่ทรายป่ะยายสายก็ฝากรูปมาฝากรูปลูกมาให้ดูนะฮะตอนนี้อยู่ในหน้าจอ YouTube นะฮะใครแต่งหน้าแต่งตัวนะฮะซื้อเสื้อผ้ามาหลากหลายรูปแบบมาเนี่ยนะฮะบางคนนี่นะสนุกสนานกับการแต่งตัวให้ลูกนะเดี๋ยวจับใส่ชุดนั้นเดี๋ยวจับใส่ชุดนี้เดี๋ยวจับผูกโบอย่างนี้นะฮะสวัสดีนั่นพี่นันทวัฒน์มิวสิกด้วยกันละกันนะครับว่าดีเจครับขอเพลงหน่อยหอมบอยได้ไหมเพลงเยอะมากเลยพี่แฟนใครไม่รู้รอก่อนเด้อดึกๆเปิดให้นะครับรอก่อนนะครับตอนนี้ใกล้จะห้าทุ่มจ้ะนี่สดใสมากเลยนะฮะไหนใครมีรูปเด็กๆมาอวดกันก็ส่งมาได้นะนะครับส่งมาอวดกันนะฮะมาเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงกันต่อดีกว่าในช่วงเวลานี้นะครับมานะช่วงนี้นายสายวัดเหนื่อยมากกับการเลี้ยงลูกเลี้ยงเด็กนะฮะพรุ่งนี้เอาเครื่องเสียงไปช่วยงานแห่เทียนพรรษาครับพี่เจเดี๋ยวถ่ายรูปส่งให้ดูรอชมภาพพี่นันทวัฒน์มิวสิกนะ
1: เคยคิดเราคงไม่เลิกกันจริงๆ
0: จากกันด้วยสมบูรณ์ครับ

0: งที่มีชื่อว่าจากกันโดยสมบูรณ์ครับเพลงจากกันชาลีนะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะจ๊ะนะฮะมีความรู้สึกว่าลูกชาลูกแง่ทรายนี่รู้สึกว่าแข้งขายาวเนาะเหมือนพ่อเลยพ่อตัวสูงแม่ก็ตัวสูงเหมือนกันนะฮะแล้วผิวได้ใครฮะได้แม่ได้พ่อแง่ทรายดูนี่ในโซเชียลนี่อาจจะดูออกยากพวกนี่คือเพลง
1: เปลี่ยนไปไม่เหมือนเก่าครั้งนี้ถ้อยคำลาเจ็บปวดกว่าครั้งก่อน
0: เพลงที่มีชื่อว่าจากกันโดยสมบูรณ์ครับเพลงจากกันชาลีนะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะจ๊ะนะฮะมีความรู้สึกว่าลูกชาลูกแง่ทรายนี่รู้สึกว่าแข้งขายาวเนาะเหมือนพ่อเลยพ่อตัวสูงแม่ก็ตัวสูงเหมือนกันนะฮะ

ขายาวเลยเด็กเจนใหม่เดี๋ยวนี้แข้งขายาวนะได้พ่อได้แม่นะถ้าได้ออยเนี่ยขาจะสั้นนะฮะใช่ไหมออยออยตอนนี้ลูกเท่าไหร่นะลูก15 16แล้วยังมีครอบครัวหรือยังออยลี่นี่ได้แฟนตั้งแต่ยังเป็นสาวน้อยนะครับยังเป็นสาวน้อยนะฮะตอนนี้ลูกโตแล้ว15 16 17 18 19 20แล้วนะฮะแข่งกับซ้อน้ำนะฮะบิ๊กสหกจานะฮะเนี่ยออยว่าเหนื่อยมากกับการเลี้ยงเด็กเลี้ยงลูกใช่ไหมยิ่งออยนี่ก็เป็นคนที่ได้ลูกไวด้วยนะนะได้ผัวไวนะฮะได้ผัวตั้งแต่อายุน้อยอยู่นะฮะออยว่าขายาวอยู่ขายาวใช่ไหมออยพี่ออยออยว่าจะใส่ร้ายคณิตวินคะอย่าใส่ร้ายค่ะได้ผัวตามเกณฑ์มาตรฐานใช่ไหมพี่ออย

ดีตอนเป็นเด็กอะแต่พอโตมาออกแดดบ่อยเกินนั่นใช่ไหมออกแดดเกินก็เลยผิวก็เลยคล้ำดำเสียนะฮะแต่ถ้าเราอยู่ในที่ร่มนี่สบายเลยนี่มีคนฝากรูปมาเนี่ยพิเศษเปิด YouTube ปั๊บนะพิเศษอยากเห็นน้องน้องของโดเรมอน BB ไหมครับวันนี้โดเรมอน BB เขามีน้อง3คนมาให้พิเศษดูแล้วก็ทีมงานดูเห็นปะเห็น3คนไหมที่ยืนอยู่ที่ประตูน่ะนี่คือ3พี่น้องของโดเรมอน BB นะจ๊ะปัดโทอันนี้หนักกว่านะฮะเลี้ยงที3คนเลยทีเดียวใช่ไหมฮะโอ้โหเนี่ยโดเรมอนว่าฝากภาพด้วยค่ะยังไงนี่ส่งเลยมาเนี่ยรวมโชคเหรอฮะนี่ยังไงฮะโดเรมอนบีบีบอกว่าฝากรูปด้วยจ้านะฮะสามพี่น้องจ้ะราชาฮ่องเต้นะฮะนั่นลูกใครอีกลูกคนฟังรายการเมื่อกี้ที่โทรศัพท์มาขอเพลงนั่นไงเพลงใหม่ๆก็รักเมื่อกี้ที่บอกว่าผัวหายไปแล้วค่ะเมื่อกี้ได้ยินปะนั่นแหละอาแฟนไปไหนจ้าแฟนหาไม่เจอค่ะไงแต่มีลูก3คนแต่หาแฟนไม่เจอนะฮะงงไหมสามสาวนะจ้านะฮะเลี้ยงลูกจนเหนื่อยทีเดียวนะฮะขอเอาไปเก็บก่อนใช่ไหมจริงๆว่าเหนื่อยนะเลี้ยงลูกไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะสำหรับหลายคนนั้นเลี้ยงทีละ3คนเลี้ยงคนเดียวว่าเหนื่อยแล้วเจอ3คนก็ไปได้ปะเถอะนะฮะเหนื่อยไม่ลาทีเดียวนะฮะอาชวนคุยชวนเมาส์กันนะฮะจะได้ไม่เหงากันเนาะจะได้ไม่เหงากันเอามาแชร์ให้คุณผู้ฟังได้เห็นกันจะได้ดูว่าคุณผู้ฟังแฟนรายการทำอะไรกันอยู่บ้างนะครับสวัสดีพี่สุนีนาด้วยกันนะฮะบอกว่าทักทายรอบดึกจ้าบอกว่าเพลงเพราะจังเลยนะฮะส่วนพี่สนนะบอกว่าลูกโตแล้วครับดีเจดื่ม S99 ทุกคืนครับไม่สนลูกอะไรทั้งสิ้นนะลูกโตแล้วนะยินดีนะพี่ที่ลูกโตแล้วนะฮะ นะครับเอาละมาทักทายกันช่วงนี้ก็แล้วกันนะครับนะพี่ธนวัฒน์มิวสิกบอกว่าฟังดีเจวินสนุกดีนะฮะทำตะกร้าหวายไปด้วยเนาะเพลินดีเหมือนกันนะฮะเล่นเครื่องเสียงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะถ่ายภาพไม่ดูรอชมภาพพี่ธนวัฒน์มิวสิกพรุ่งนี้จะไปแห่เทียนพรรษานะฮะส่งภาพบรรยากาศไม่ดูด้วยกันละกันครับนะพี่ต้นคงบาลำพูนว่าดีเจครับขอส่งลูกให้ดู1คนครับทักทายยามดึกครับขอเพลงดาวดวงน้อยกันละกันของเสือธนพลนะฮะวันนี้มันเกิดลูกชายพอดีน้องอาชินะฮะโอ้โหนี่คุณฟังดีเจจะบอกนิดนึงนะฮะนี่ไม่ใช่มาขิงนะฮะคนลำพูนนะหรือพี่ต้นหรือคนลำพูนคนทางเหนือเนี่ยผิวจะดีมากเลยนะจริงๆผิวดีมากแล้วก็เด็กออกมาเนี่ยใสมากเหมือนเด็กเกาหลีเลยทางเหนือนะเด็กจะใสเหมือนหนุ่มสาวเกาหลีเหมือนคนญี่ปุ่นอะไรอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยดีกว่าฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังครับพี่ต้นคงนะฮะส่งภาพลูกชายมานะฮะอันนี้ลูกคนเล็กนะส่วนคนโตนี่โตแล้วนี่ครับลงมาเซย์ไฮกันช่วงนี้กันละกันกับเพลงที่อยากฟังกันนั้นมาเคลียร์เพลงกันต่อดีกว่ามะเดี๋ยวจะค้างหลายเพลงมานะฮะไม่เจริญบุรีครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเลิกราไม่เลิกรักครับงานจาก MC True ที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะจ๊ะแอบมีคนฝากภาพมาเมื่อกี้เราขึ้นภาพของลูกเงี้ยทรายบนหน้าจอ YouTube เนาะเงี้ยทรายว่าดีเจวินโชคดีมากเลยได้ยินเด่นมาหมดเลยคือลูกเนี่ยแข้งขายาวเหมือนพ่อเหมือนแม่ได้ผิวมันทับไปทางแม่ได้ผิวขาวนะโชคดีแล้วนะฮะโชคดีวะดีเจได้ยังไงนะเด็กธรรมดาก็ต้องผิวพรรณดีอยู่แล้วนะฮะจริงๆแล้วหลายคนนี่ก็

กับเพลงที่มีชื่อว่านี่เลยนะฮะรักแล้วรักเลยครับเพลงนี้จากพี่ใหม่เจริญปุระนะครับพี่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะจ๊ะและส่งเพลงมาคืนนี้เพลงนี้ฉลอง30ปีของโตโยต้าพ.ศ.2535พี่ใหม่ก็เลยไปร้องเพลงให้นะฮะพี่นันทวัฒน์มิวสิกเซลฟี่ไหมอยู่กำลังนั่งสานตะกร้ากินข้าวไปด้วยเนาะฟังเพลงไปด้วยเนาะแล้วส่งบรรยากาศเข้ามาในคืนนี้นะครับมาทักทายกันคืนนี้ก็แล้วกันกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะฮะ อยากฟังเพลงละหมาดอารมณ์นะฮะมาอารมณ์ที่คุณผู้ฟังส่งไว้นะครับรอนานแล้วตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะฮะ

เป็นนี้ครับจากอาจารย์ไข่อาจารย์เอกมณีหนหน้านะครับละหมาดอารมณ์จะละหมาดอารมณ์นะฮะไซรีโมจะอยู่เปล่าเดี๋ยวเปิดไม่รู้จะอยู่ป่ะนะอยู่ไหมนะยังอยู่ไหมครับพี่ขอเพลงฝรั่งมาหนึ่งเพลงอ่ะฝรั่งละมุดมังคุดพุทธาเนี่ยอยู่ไหมครับอยู่ส่งสติกเกอร์มาด้วยไม่อยู่จะข้ามก่อนนะจ๊ะเอาตามที่มีอยู่ก่อนนะเพราะแต่ละเพลงแต่ละคนก็จะขอเพลงในสไตล์ของตัวเองนะฮะเก่าบ้างใหม่บ้างสวัสดีพี่บีวัชระด้วยกันครับผมหายหน้าหายตาไปนานเลยแอดไลน์มาใหม่ละทำไมจะมาส่งเสียงเพลงแล้วคืนนี้จุนจ้านจริงเสียหายจุนจ้านจริงด้วยกันฮะอยู่อยู่อยู่เอามาอยู่ก็เปิดเลยละกันบ้างขอเพลงสากลสองเพลงครับ

ันนี้เป็นเพลงบอลโลกนะเพลงบอลโลกนะฮะสงสัยอยากจะเขาเรียกว่าอยากจะอยู่ในมุมของเกมกีฬาแห่งมนุษยชาติอยู่นะฮะแหมส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับนะดีเจครับขอเพลงอีกรอบนึงครับ Take Me To Your Heart ไม่ได้ฟังง่ายพี่นันทวัฒน์มิวสิกนะฮะรอก่อนเด้อตอนนี้ห้ามขอเพลงนะนาดีเจไม่เปิดไม่มีคิวเพลงหรือว่างนะทักทายนะครับพี่นันทวัฒน์มิวสิกนะฮะแหมอยู่กันได้อยู่ดึกๆแล้ววันนี้นั่งสารหวายไปเรื่อยส่งมาก็เปิดให้ฟังแล้วกันนะฮะนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าแชมเปี้ยนนะครับเป็นเพลงที่ใช้ในกีฬาฟุตบอลโลกนะฮะทักทายบิการูนี่เลยนะฮะบกรบิการูนะจ๊ะ5:22 PM ครับคุณผู้ฟังคืนวันสบายๆคืนนี้เลยกับดีเจวินนะจ๊ะมีเพลงสากลอีกหนึ่งเพลงที่ขอเมื่อกี้จากซาโยริโมจิครับดีเจครับดีเจขอเพลงฝรั่งหนึ่งเพลงเมื่อกี้มันไปแล้วขอเพลงช้าหนึ่งเพลงได้ไหมก่อนจะเข้าเพลงไทยกลับมาเพลงไทยอ่ะได้สิมาตอนนี้ห้ามขอเพลงนะฮะแล้วขอเพลงวันรุ่นนะ4:00 PM มันไม่หมดนะฮะพอก่อนคิวมันเต็มแล้วนะจ๊ะวัยรุ่นเดี๋ยวให้ฟังอันนี้ดีกว่าเพลงสากลเมื่อกี้ที่ขอไว้ตั้งแต่ช่วงประมาณ 3-4 ทุ่มเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวนะดิจูนขอดูแป๊บหนึ่งนะฮะที่ฝากไว้อันนี้เพลงสากลเพลงสากลนะช้าๆสักเพลงแล้วกันช่วงนี้ช้าๆแล้วกันช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวมีเพลง AI 2เพลงครับมุมเดิมเสียงระบบครับสังคมวันนี้จากค่ำคืนนี้มิวสิกน้ำหอมจากโปเตโต้ครับดาวดวงน้อยจากเสือธนพลที่ฝากไว้นะครับ

ว่าเพลงนี้เพราะนะนั่นเป็นเวอร์ชันacoustic version สำหรับเพลงนี้ที่ถามมาด้วยแล้วกันนะครับบรูโนมาร์สนะครับแล้วก็ Lady Gaga ร้องด้วยกันเอาไว้เพลงต่อไปของพี่เสกรอดบอกว่าดีเจครับชื่อเพลงว่ามุมเดิมมุมเก่านะฮะเพลงนี้พี่เสกเขาฝากถามโดเรมอนบีบีด้วยนะฮะว่าลองฟังซิว่าชอบไหมเพลงนี้เพราะไหมโดเรมอนบีบีลองฟังหน่อยซิว่าเพลงนี้เพราะหรือเปล่าความหมายโดนความหมายได้ไหมโดเรมอนบีบีมีคนฝากถามมานะจ๊ะมาเพลงนี้ครับชื่อเพลงว่าเสียงชื่อเพลงว่ามุมเดิม

0: ี๋ยวชื่อเพลงที่ขอไว้ด้วยนะฮะชื่อเพลงว่าเสียงเสียงไม่มาเสียงไม่มาเอามาใหม่ใหม่นี่คือเพลงที่มีชื่อว่ามุมเดิมครับจากวงที่มีชื่อว่าเสียงระบบว่ะชื่อเพลงชื่อวงแปลกดีนะครับเป็นเพลง AI นะฮะความหมายดีเนาะ AI นี่เขาจะเป็นเพลงที่ค่อนข้างจะคัดสรรเนื้อหาแล้วให้เข้าถึงและลงตัวอีกสักเพลงไหมก๊อฟครับซาตานนกแก้วกำลังคุยกันอยู่นะเซเว่นเคด้วยนะจ๊ะมาอีกหนึ่งเพลงความหมายดีครับ AI ค่ำคืนนี้มิวสิกครับกับเพลงที่มีชื่อว่าสังคมวันนี้ใจไม่แพ้จากไคลโดสโคปด้วยนะฮะน้ำหอมจากโปลิโต้ครับแล้วก็ปิดด้วยดาวดวงน้อยจากเสือธนพลและจริงๆมีเทคมิทูยูฮาร์ตด้วยนะเดี๋ยวเปิดให้ในช่วงเพลงช่วงท้ายเนาะนะครับตอนนี้ใกล้เที่ยงคืนแล้วเหมือนกันเวลาไวเหมือนกันเนาะ5 ทุ่มครึ่งคุณฟังเปิดเพลงกันต่อเนื่องวันนี้ไม่มีอะไรมากมายเน้นเปิดเพลงเยอะๆให้คุณฟังได้ผ่อนคลายกันเนาะจะได้ไม่เหงากันนะฮะจะขับรถกันอยู่จะอยู่ที่บ้านจะทำงานกันอยู่นะ
1: ลุงครับทำไมสังคมทุกวันนี้มันอยู่ยากจังเลยครับ
2: ไอ้หนูมึงฟังกูนะเพราะสังคมทุกวันนี้มันไม่ได้วัดกันว่าใครดีหรือใครจริงไงแล้วคนธรรมดาอย่างพวกเราจะอยู่ยังไงครับลุงไอ้หนูมึงตั้งใจฟังเพลงนี้นะเดี๋ยวมึงรู้เลย
0: พิเศษครับโดเรมอนบีบีบอกว่าเพลงอะไรทำไมฟังแล้วร้องไห้ทำไมเพื่อน

0: ล้วครับลุงเพลงนี้ดีมากเลยครับแล้วมึงอย่าลืมส่งเพลงนี้ให้คนอื่นฟังด้วยล่ะ
1: นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าค่ำคืนนี้ครับเป็นเพลง AI นะฮะนี่พี่เสกหรือมันบีบีลงทุนไปเสิร์ชหาใน Google เลยนะเพลงเมื่อกี้เพลงเพลงมุมเดิมเมื่อกี้นะลงทุนไปหามาเลยเอาลองไปฟังดูแล้วฮะแล้วก็ลองทำความเข้าใจดูนะโดเรมอนบีบีนะครับตอนนี้กำลังเคลียร์เพลงกันอยู่เนาะนะครับพี่ต้นคุ้มบอกว่าดีเจครับเดี๋ยวคืนนี้เฝ้าห้องจัดรายการเฝ้าสถานีให้นะครับเมื่อคืนก็เฝ้าให้ทำงานกลางคืนทั้งคืนยาวไปเนาะพี่ต้นเนาะลากยาวกันไปนะฟังเพลงเพลินกันไปหลายคนที่เปิดตลอดทั้งคืนเลยนะบางคนเข้าเวรเข้ากะกลางคืนลากยาวใส่หูฟังเปิดลำโพงบลูทูธกันไปยาวๆเลยนะครับมีแต่เพลงเพราะคืนนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเราค้างเพลงใจไม่แพ้เนาะคาไลโดสโคปเพลงที่ฝากไว้ตั้งแต่ช่วงแรกเมื่อกี้แล้วนะครับยังไม่ได้เปิดเลยเมื่อกี้ใครขอมานะพี่เคียวเพชรป่ะไม่ใช่ใครนะขอมาพี่วรวิทย์ใช่ป่ะพี่วรวิทย์บอกฝากวันนี้กับน้องหงร้อนด้วยไม่รู้หลับไปยังน้องหงร้อนนะฮะมาเพลงนี้ครับชื่อเพลงว่าใจไม่แพ้ครับแล้วก็เดี๋ยวมีน้ำหอมเบรโต้นะครับเดี๋ยวเช็คมาช่วยยูฮาร์เดี๋ยวเปิดให้นะครับดาวลุงน้อยของสุรธนพลด้วยที่ยังค้างกันอยู่นะฮะวันมีสายเข้ามาน่ะสายนี้จะโทรหน้าไมค์หรอเดี๋ยวจุนขอดูแป๊บนึงสายจะโทรหน้าไมค์แน่ๆเลยนะฮะถ้าโทรไลน์นี่เดี๋ยวจะต้องโทรกลับนะเพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่ขึ้นนะฮะแป๊บนึงเดี๋ยวจุนกดโทรกลับก็ได้นะฮะเพราะถ้ายิงโทรมาปั๊บเนี่ยมันจะเข้ามาที่ในจอคอมนะฮะเดี๋ยวมันจะไม่รู้เรื่องนะมาฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: ครับพี่วิน
1: โอ้โหหายหน้าไปนานมากไวตามิวครับ
2: เขาได้ยินแล้วครับ
1: ได้ยินแล้วนะหายไปไหนมาครับ
2: อยู่ที่เดิมไม่ได้ไปไหน
1: อยู่ที่เดิมวันนี้เสียงเหมือนกำลังกลุ่มๆใช่ไหมคร
2: ับ พอดี
1: อะไร
2: ไม่ครับไม่ก็ขับรถอยู่แล้วแบบก็อยากฟังเพลงก็เลยเปิดช่องพี่ขึ้นมาม
1: ันเลยเด้งขึ้นมาเนาะ
2: ใช่
1: นะฮะวันนี้ขับรถไปไหน
2: อ๋อตอนนี้อยู่แปดริ้วพี
1: ่ส่งของ
2: เลยครับขับรถมาเที่ยว
1: ออกไปเที่ยว
2: ไม่มาเที่ยวมาเที่ยวพอดีวัดสมานเขามีงานครับที่แปดริ้ว
1: มีงานพอดีก็เลยจะแวะไปเที่ยวสักหน่อยเนาะนะฮะ
2: ใช่คร
1: ับ อ่ะฮะวันนี้ขอเพลงอะไรฮะ
2: กำแพงหัวใจก็ได้สมาร์ทครับ
1: กำแพง
2: คอเวอร์หน่อย
1: กำแพงหัวใจของสมาร์ทนะคอเวอร์เลยเนาะนะครับแสดงว่าถ้าโทรแบบนี้แสดงว่าช่วงนี้กำลังแบบว่ากำลังเงาง่อยอยู่ใช่ไหมฮะ
2: ไม่เหงาช่วงนี้ไม่เหงาสาวเยอะ
1: จริงดิไม่น่าเชื่อนะฮะปกติแล้วคนที่มาฟังรายการมันต้องแบบว่าเป็นคนโสดอะไรเงี้ยนะเวตามิว
2: โสดอยู่ครับโสดอยู่
1: โสดอยู่แต่ก็มีคนคุยเนาะใช่ไหม
2: ทั้งสดเลยพี่ตอนเนี
1: ้
2: ย
1: แม่นใช่ย่อยนะเนี่ยแหมอาต้าได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับเวตามิวนะครับลงมาแชทด้วย
2: ขอบคุณมากครับพี
1: ่ลงมาแชทด้วยในแชทน่ะ
2: ได้ครับ
1: โอเคขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับเวตามิวนะฮะหายหน้าหายตาไปนานมากเลยนะฮะหายหน้าหายตาไปนานนะฮะน้องร้อนยิงเบอร์มานี่คือยังไงฮะส่งเอสเอ็มมาเหรอฮะยังไม่หลับค่ะขอสักแก้วนะคะพี่สนขอบคุณพี่วรวิทย์ที่ฝากเพลงให้หงร้อนโดยกันละกันพี่เสกนะเพลงพี่เสกพร้อมมากๆเลยค่ะนี่พี่เสกร้อนน้องร้อนว่าเพลงพี่เสกนะพร้อมมากๆเลยเมื่อกี้ที่เปิดไป AI อะฮะชอบเหมือนกันปอลลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่มากนะฮะยิ่งใหญ่เหลือเกินนะฮะทำไมไม่หลับไม่นอนครับโดเรมอนบีบีครับฮ
3: ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีโดเรมอนบีบีนี่ใครเอ่ยเพื่อนหรอ
3: ค่ะ
1: เพื่อนชื่ออะไรฮะ
3: บิวตี้ค่ะ
1: บิวตี้กับโดเรมอนบีบีนั่งดื่มด้วยกันอยู่หรอสองสาว
3: ใช่ค่ะนั่งดื่มสองสาวค่ะ
1: โอ้ดื่มอะไรฮะช้างสิงลีโอดื่มอะไรอยู่
3: อ๋อสิงค่ะ
1: โอ
4: ้ขอบริเจนซี่ได้ไหมอ่ะ
1: ขอบริเจนซี่ได้ไหมเดี๋ยวขอพิเศษซื้อให้พิเศษก็มีเยอะเลยนะครับเออนะฮะทำไมคืนนี้จะโทรมาขอเพลงหรอจะร้องเพลงหน้าไมค์หรือเปล่า
3: ไม่ค่ะร้อยไปแล้ว
4: มาร้อง
1: อะไรอย่างเหรออะไรนะ
3: มาร้องมาฮ้องมาฮ้องมาร้องค่ะ
1: อ๋อแล้วเราเป็น
4: มาเลย
1: แล้วเราเป็นคนจังหวัดไหนทำไมสำเนียงเป็นเชียงใหม่
4: บังเอิญ
5: แ
4: ปดอยู่คนละวะ
1: ฮะอยู่คนละอย่างเหร
4: อก็อู้บ้านเราได้เหม็นไหมจ้าวอยู่แปดเจ้า
1: อ่ะอยู่แปดเจ้าเมืองแปดเนาะนี่อย่างเมืองแปดถึงแห่ระเบิดครับพ่ออย่าง
4: ก็ห้าแห่ลูกปืนก็ยังไงอยู่เน
1: า
4: ะ
1: ต้องแห่ระเบิดแทนนี่เน
4: า
1: ะแล้วคนเมืองแปะเป็นโคตรก็ครับเวลาฮาวาแปะแฮระเบิดนะโคตรก็หรือบ่โคตรโกรธไหมจ๊ะเฉย
4: ๆไหมหน
1: อเออจะโกรธ
4: ไม่เคยโดนก็ไม่โกรธแหละ
1: หรออุ้ย
4: ถึงเวลาโกรธก็คงไม่มีชีวิตละ
1: โอ้ยแรงมากเลยนะฮะจะโกรธกว่าถ้าไม่มีแฟนใช่ไหมครับ
4: ไม่มีแฟนได้ไหมแต่มีลูกสามลูกสี่ได้ไหม
1: ทำไมลูกตั้งเยอะจังมีทั้งสามคนเลยอ่ะทำไมลูกเยอะจัง
4: พี่บิวโสด
1: พี่บิวโสดแต่เราอะสามคนใช่ไหม
5: พ
1: ี่
5: บิวโสดก
4: ็สี่ค่ะและห้าหกก็จะตามมาค่ะ
1: ทำไมเยอะจังเลยละใจโทรมาทัก
5: ทาย
1: ฮะ
5: ชายทิ้งกลางทะเล
4: ชายทิ้งกลางทะเลขอเพลงอะไร
5: ขอเพลงฝนตกกลางทะเล
1: ฝนตกในทะเลเดี๋ยวเปิดให้
4: เพลงอะไร
5: ทิ้งชายในกลางทะเล
1: ฝนตกในทะเลหรือเปล่า
4: ฝนตกกลางทะเลหรือเปล่า
1: เออ
5: ครับต้องส่ง
4: ให้ของใครก่อน
5: ให้เขารู้
1: เดี๋ยวเปิด
5: ใช่
1: เดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวเปิดให้เน
4: า
1: ะ
4: ถ้าไม่มีนี่ขอหลอกกันไส้ของอันดา
1: เดี๋ยวถ้ามีเวลาจะเปิดให้เหรอสักกรรม
4: เจ้า
1: เออตะเคียนนะเจ้า
4: ขอบคุณค่ะสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีครับสองสาวที่เมากำลังดื่มเครื่องดื่มตาสิงลิเจนซี่อยู่พัดท้อนะฮะสดกับสดปะทะกันไม่หลับไม่นอนนะฮะนั่งดื่มมาทั้งคืนทีเดียวนะฮะฝนตกในทะเลเหรอหลอกกันใส่เหรอเดี๋ยวถ้ามีเวลาเปิดให้นะครับพี่นันทวัฒน์มิวสิกวอดีเจทำไมเพลงผมไม่เปิดเดี๋ยวเปิดให้พี่ไว้โทรหน้าใหม่ก็ไม่ยอมโทรนันทวัฒน์มิวสิกนะฮะพี่อลงกรณ์วัฒน์สวัสดีครับฟังมาตั้งแต่ช่วงบ่ายฟังมาช่วงบ่ายสายร็อกเยอะมากวันนี้ตอนนี้มาภูวิลล่าที่พัทยาก็ยังฟังยาวอยู่โอ้ยทักทายนะฮะพี่อลงกรณ์นี่จำได้ไหมฮะลูกสาวที่เป็นวงดนตรีนะฮะวันนี้ไปทำกิจกรรมอันนี้ใครเอ่ยวงพิงค์เหรอฮะใครเอ่ยไปเจอใครอะฮะที่พี่ผมทรงเนี่ยนะฮะส่งบรรยากาศไม่ดูนะบอกว่าฟังตั้งแต่บ่ายแล้วลากยาวมาเลยอยู่พัทยาแล้วก็เปิดฟังอยู่ไม่ได้หายไปไหนนะฮะอยู่กันยาวๆเลยนะงั้นเดี๋ยวเปิดให้พี่ธนวัฒน์มิวสิกก่อนรอนานและเพลงที่มีชื่อว่า Take Me To Your Heart มาจะไม่ให้ขอเพลงเพิ่มนะนี่ก็ไม่หลับไม่นอนกันแต่ละคนนะฮะนะTake Me To Your Heart ล่ะฮะเดี๋ยวขอดูก่อนนะอยู่ไหนเอ่ยไมเคิล เลิร์นทูร็อกนะเพลงนี้เลยมานะอยากฟังก็เปิดให้มาเซเว่นแคร์ยังไม่หลับนะครับขอนไม้กลางทะเลครับฝนตกกลางทะเลนะพี่ขวัญอีดิโก้ใช่พี่ขวัญอีดิโก้ก็คือหนึ่งสมาชิกของวงพิงค์สมัยก่อนใช่ไหมฮะใช่เลยนะฮะวันนี้น้องๆศิลปินนอตเฟกนะครับไปเจอกับพี่ขวัญอีดิโก้นะครับ

Take Me To Your Heart นะครับเพลงนี้เลยนะครับ Michael Learn To Rock นะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับพี่อนุกรวันนี้เจอครับวันนี้พาเด็กๆนะฮะไปกิจกรรมงานนะครับ The Explates School Band Music นะฮะ Challenge Season 5นะครับซึ่งจากกิจกรรมขึ้นและงานนี้เนี่ยไปเจอมือกรองของวง Retrospect ด้วยและงานนี้นะทีมน้องๆได้แชมป์ด้วยยินดีด้วยกันละกันนะฮะสู้กันต่อไปเพื่อเป้าหมายชีวิตที่มากกว่าที่ดีกว่านะฮะจัดไปจัดไปในช่วงเวลานี้เลยกันละกันนะครับเนาะหนึ่งเพลงจากไคโรสโคปครับเป็นเพลงเก่าๆนะฮะพี่สนวันที่เจอครับฝากหนึ่งแก้วให้กับ FC ที่ฟังรายการอยู่ด้วยนะฮะไหนขอแก้วหนึ่งมาเร็วๆขอหนึ่งแก้วก่อนจะฟังเพลงนะฮะนี่มาละแป้งมาละหนึ่งแก้วจะหนึ่งแก้ว

มือเริ่มเบาลงนะครับรู้สึกว่าจะเริ่มตักอาหารช้าลงนะเริ่มสงสัยเริ่มกึ่มๆแล้วนะพี่สนนะฮะเริ่มใส่น้ำแข็งได้ช้าลงนะฮะสงสัยจะเริ่มเมาแล้วตัวเนี้ยเริ่มได้ที่แล้วใช่ไหมแหมใจไม่แพ้ครับคาไลเดสโคปครับเพลงเก่าๆนะยุค90นะครับนะที่ขอไว้เมื่อกี้ฝ่ายกำลังของเราแล้วก็ทีมงานด้วยเลยกันนะฮะ BP Radio

งเพลงนะครับจากนี่เลยคาไลโดสโคปครับใจไม่แพ้นี่เป็นเพลงใหม่ใช่ไหมเพลงใหม่เนาะแต่ร้องเมื่อ10ปีที่แล้วนะใหม่ตรงไหนก่อน ตอนนี้เคลียร์เพลงกันก่อนแล้วกันนะครับ ตอนนี้ซาตานกับกอล์ฟกำลังเมากันอยู่นะตอนนี้5ทุ่ม56นาทีเมื่อกี้ไวตามิวขอเพลงกำแพงหัวใจเนาะเพลงน้ำหอมนี่เมื่อกี้หลับไปแล้วใช่ไหมครับพี่อะไรนะขอเมื่อกี้ดิจิวินลืมชื่อเดี๋ยวขอดูก่อนนะพี่กิ่งพริวิตแก้วคำหลับแล้วใช่ไหมครับหลับยังเอ่ยถ้ายังไม่หลับส่งสติกเกอร์มาหนึ่งครั้งนะครับวิดีโอตับปะอุลตร้าชัวร์สักเพลงได้ไหมครับดีเจเดี๋ยวท้ารายการเปิดให้พี่เดี๋ยวเปิดให้ท้ายรายการนะครับเนาะ

นี้คือเพลงที่มีชื่อว่ากำแพงใจครับงานจากสมาร์ทนะครับที่ขอไปด้วยกันละกันนะฮะช่วงนี้ฝนตกบ่อยคุณผู้ฟังครับต้องระวังด้วยกันละกันนะฮะฝนฟ้าตกบ่อยนะฮะผู้นี้กรมอุตุยังระบุอยู่นะครับว่าโซนของภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนอยู่และหลายๆภาคนะฮะจะมีการกระจัดกระจายกันไปนะครับปีนี้ฝนไม่เยอะนะฮะแต่ว่าฝนมาชุดใหญ่เทตุ้มแล้วก็หายไปนะครับไม่เหมือนปีที่แล้วปีก่อนปีแล้วที่ภาคเหนือน้ำท่วมหนักมากปีนี้นี่ฝนมาหายๆมาไม่ได้ต่อเนื่องไม่ได้เสถียรอะไรมากนะฮะเรื่อยๆเนาะเรื่อยๆมาหายไปนะครับนะฝนตกหรอฝนตกในทะเลไหมมาขอสองเพลงลูกทุ่งแนวสไตล์เพื่อชีวิตกันสักหน่อยแล้วกันฝนตกในทะเลครับนี่รัชนกศิโลพันธ์นะครับเดี๋ยวให้ฟังหลอกกันไซด์ของอันดาด้วยดาวลูกน้อยของเสือธนพลและปิดท้ายด้วยฮิเดโอตะปะนะครับที่ฝากไว้นี่เป็น4เพลงที่คุณผู้ฟังถามวันนี้คืนนี้เที่ยงคืนแล้วตอนนี้นะครับ

ฟังเมื่อไหร่ก็ยังเพลาะเหมือนเดิมเพลงนี้เลยนะฮะเนี่ยฝากมาก็จัดให้ฟังด้วยกันละกันนะฮะฝนตกในทะเลรัชนกศรีโลพันธ์ที่ฝากไว้นะครับขออีกหนึ่งเพลงแนวสไตล์เพื่อชีวิตได้ไหมสองสาวขี้เมาเมื่อกี้เขาฝากมาดูเลมอนบีบีกับอะไรนะลืมชื่อเมื่อกี้บัวเหรอหลอกกันไซครับเพลงนี้ครับ

เป็นเพลงเพลาะนะครับจากนี่เลยนะครับเพลงที่มีชื่อว่าหลอกกันไฟนะครับเพลงนี้จากอันดานะครับขอมาเมื่อกี้จากสองสาวนะครับที่ขอมาแล้วนะครับเหมือนวันหลังจะหาจะขอเพลงไหวจะไปหลับหรอวิบิวตี้เหรอฮะบิวตี้กับโดเรมอนบีบีสองสาวอาไปนอนราตรีสวัสดิ์สองสาวนะครับเดี๋ยวเคลียร์เพลงกันนะครับอีกสักเพลงนะครับเดี๋ยวมาช่วงท้ายมีนักร้องซ่อนแอบด้วยเมื่อกี้พี่ต้นอยากจะฟังเพลงดาวดวงน้อยใช่ไหมฝากแฮปปี้เบิร์ดเดย์วันเกิดให้กับลูกชายด้วยนะครับเอออ่ะมาน้องอาชิน้องอาชินะครับชาบูหม้อหม้อชาบูนะฮะนึกว่าหลับไปแล้วชาบูหม้อนะคุณกระป๋องนะฮะคุณแน่ใจหรือว่าสาวสาวสองเหรอฮะฮะสาวสองหรือสาวเท่า สองสาวเท่านะฮะดาวน้องน้อยครับเพลงนี้เลยนะฮะเสือธนพล

ขอสั่นเลยเพลงนี้ดาวดวงน้อยครับจากพี่เสือธนพลนะครับดาวดวงน้อยนะครับพี่ต้นคงบอกว่าฟังเพลงนี้แล้วน้ำตาเลยครับดีเจวีนไหลเลยคิดถึงลูกชายน้องอาชีมากๆเลยใช่ไหมนะครับเพราะว่าหน้าที่ต้องจำจากมาพี่ต้นนี่อยู่ที่โน่นอยู่ที่อิสราเอลนะครับไปปฏิบัติหน้าที่อยู่เมืองไกลนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ได้กลับมาละกลับมาบ้านมาครอบครัวเนาะมาครอบครัวนะครับหลายคนนะครับเป็นคนไทยครับที่ไปทำงานอยู่ต่างประเทศนะครับก็อาจจะมีช่วงเวลานะครับที่คิดถึงเดี๋ยวนี้มันดีมีโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ได้ดูภาพได้โทรศัพท์หากันอยู่คุณฟังจินตนาการดูนะถ้าเป็นเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วเนาะคนไปทำงานซาอุไปทำงานอิสราเอลทำงานเกาหลีไต้หวันบางคนนี่ติดต่อไม่ได้เลยติดต่อไม่ได้สุดท้ายมีเสียชีวิตก็มีนะฮะเมื่อก่อนมีข่าวว่ามีบางคนไปเสียชีวิตไปเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆติดต่อทางบ้านไม่ได้เมื่อรู้อีกทีหนึ่งญาติพี่น้องทางไทยเสียชีวิตแล้วไม่รู้จะโทรหาใครโอ้โหสมัยก่อนนี่30ปีแล้วนี่เป็นอะไรที่วุ่นวายมากแล้วก็โลกเนาะมันไม่ใช่เหมือนยุคปัจจุบันที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้นะครับพี่บอยศิราชาว่าวันนี้ฟังเพลงเพลินเลยเดียวครับเข้าเวรกะดึกใช่ไหมพี่เข้าเวรกะดึกก็เลยฟังเพลงยาวนะชาบูมอเนาะนะฮะเอาเลยครับช่วงนี้เดี๋ยวพี่นกแก้วขอตัวนอนก่อนเอาว่าเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพอดีว่ามีนักร้องหนึ่งคนจะให้ฟังแต่ว่าวันนี้ดิจะไปฟังพอดีเจ้าตัวเขาส่งมาอีกเพลงหนึ่งแต่ดิจินเปลี่ยนเพลงให้เพราะว่าเพลงนั้นไม่เพราะนะฮะเพลงนั้นไม่เพราะแรงมากเลยดิจเพลงนั้นไม่เพราะนะฮะมันร้องเพลงที่แบบคนไม่รู้จักกันอะดิจินก็ต้องเปลี่ยนเพลงเอาที่ทุกคนรู้จักกันเดี๋ยวจะให้ฟังนักร้องจากทางบ้านหนึ่งเพลงนะครับพี่เต้ก็หายวันนี้เต้น่าจะอันนี้สตาร์เต้น่าจะกลับบ้านพอดีว่าเห็นข่าวว่าเอาคุณพ่อภรรยามาส่งที่ทางเหนือนะครับแล้วก็มันหยุดยาวหลายวันไงก็เต้คือหยุดเลยหยุดตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นวันหยุดราชการมันหยุดยาวหลายคนเต้นี่ถ้าสมมติเขาหยุดเขาจะไม่ได้ฟังแต่เขาจะได้ฟังเมื่อเขาอยู่กรุงเทพนะตอนที่ทำงานกลางคืนแล้วก็พรุ่งนี้ไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพรุ่งนี้หลายคนหยุดนะครับหยุดในการทำงานเป็นวันหยุดราชการพรุ่งนี้เป็นวันที่28เนาะก็คือวันนี้แหละ28วันนี้แล้วนะฮะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษารอ10นะครับหลังจากนั้นก็เป็นวันอาสาฬหะหรือว่าอาสาหรือวิสาดีเจขอดูไปทินแป๊บนึงนะครับ28 29วันอาสาฬบูชานะครับก็คือ29วันพุธนี้นะครับส่วน30ก็คือวันข้าพรรษาวันข้าพรรษา30ก็คือหยุดยาวรวด3วันเลยนะครับหน่วยงานภาครัฐเอกชนต่างๆนี่ก็หยุดกันนะครับนะฮะแต่หลายคนยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวดิจิวินขอเปิดนักร้องซ่อนแอบขั้นกลางหนึ่งเพลงแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาปิดท้ายกันกับเพลงสุดท้ายเพลงมันฮิริโอตัปปะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฮิริโอตัปปะนะฮะเราจะให้ฟังนักร้องจากทางบ้านก่อนนะครับนะมาพร้อมหรือยังวันนี้นักร้องซ่อนแอบจากทางบ้านหนึ่งคนครับวันนี้ร้องเพลงพิเศษครับพิเศษรอฟังเพลงของสาวคนนี้เลยนะครับเธอส่งเพลงมาแต่ดิจิวินไม่เปิดเพลงนั้นเพราะไม่เพราะก็เลยเปิดเพลงนี้ให้แทนเพราะมันฟังง่ายกว่านะครับมาเย็นๆครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนักร้องด้วยนักร้องจากทางบ้านครับ

โอ้โหปรบมือให้กับในส่วนของบีการูด้วยกันละกันนะเสียงยังคงงิ้งๆเหมือนเดิมนะฮะบีการูนี่เป็นคนร้องเพลงแล้วชอบทำเสียงงิ้งๆเนาะเสียงแววๆแต่ว่าเวลาโทรศัพท์หน้ามานี่จะเป็นคนละเสียงกันเลยแต่ก็เพราะตามสไตล์ของนางนะงิ้งๆหน่อยลืมไปหรือเปล่าครับเป็นเพลงของซาร่าเนาะปรบมือกับบีการูเลยกันพิเศษบอกว่าโอเคเลยเพลงนี้เพราะดีนะจ๊ะเพราะดีนะฮะคนเรามักจะมี2มุมเสมอเวลาร้องเพลงกับเวลาอารมณ์ไบโพล่าจะมี2อารมณ์เฉยๆวันนี้ให้1เพลงพอนะครับให้1เพลงพอกับร้องซ่อนแอบที่ฝากมาในคืนนี้นะครับวันนี้ให้คุณฟังทางวิวได้ฟังด้วยเพราะว่าเลือกมาแล้ว1เพลงนะฮะมีกรุ๊ปนี้ร้องเพลงเยอะมากคุณฟังร้องแบบโอ้โหมหาศาลมากนะฮะเจ้าแม่ไบโพล่านะฮะเอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวตะกี้มองแล้วเอ่ยเที่ยงคืน22นาทีนะครับเมื่อกี้มีคุณฟังขอมา1เพลงใช่มั้ยครับร้องสดบีบีเมื่อกี้ร้องสดฮะร้องอัดเสียงเอาไว้ร้องใส่โปรแกรมอัดเสียงเข้ามาแล้วส่งมาให้นะครับเนาะเมื่อกี้มีคนฟังขอเพลงไว้หนึ่งเพลงใช่ไหมมาอยากฟังฮิริโอตะปะใครจำเพลงได้บ้างครับของพี่อัมอมรินนะมาหนึ่งเพลงเก่าๆนะฮะเสียงน้ำอ้อยแบบโดเรมอนบีบีตายหมดหลับยาวมีโอกาสจะเป็นนักร้องฝากมาบ้างพี่ต้นคุงบอกเอาไว้ได้ครับพี่ร้องในวีซิงแล้วส่งมาเลยร้องในวีซิงแล้วส่งมาเลยขอเพลงรสุกหนึ่งเพลงมาเดี๋ยวช่วงท้ายรายการกันเที่ยงคืนจะครึ่งแล้วตอนนี้นะครับฮิริโอตะปาครับอัมอมรินยับมาโจโจ้กันหน่อยเลยกันช่วงนี้

เพลงนี้เลยนะครับสำหรับเพลงที่มีชื่อว่าฮิริโอตะปะฮิโอตะปะแปลว่าอะไรนะเป็นอะไรนั้นน่าจะเป็นคำสอนเนาะนะพี่เจก็จำไม่ได้สิต้องถามพี่เอ็มอรัญวาสีฮิริโอตะปะนะฮะ

ิริโอตัปปะนะอ่านเสิร์ชมานะหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่หมายถึงความละอายและความเกรงกลัวต่อบาปครับคุณผู้ฟังเออนะฮะหลักธรรมง่ายๆเลยนะฮะตามแปลตรงตัวเนาะทุกอย่างครับเราจะทำอะไรไปต้องเกรงกลัวต่อบาปจะทำอะไรจะลักขโมยของจะทำร้ายคนอื่นจะเข็นฆ่าสัตว์แล้วก็ตามแต่เราต้องมีการหลักเรียกว่าละอายใจและเกรงกลัวต่อบาปที่จะเกิดขึ้นได้นะครับเพราะทุกอย่างมันมีคือมีแปลเนาะมีเรื่องราวของหลักธรรมคำสอนเรื่องศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่สอนให้ทุกคนเกรงกลัวต่อบาปนะครับแล้วก็ความชั่วที่เกิดขึ้นนะครับนะแล้วก็สั่งสอนให้ไม่ทำร้ายคนอื่นด้วยนะคนอื่นที่เห็นต่างนะครับก็ไม่ไปเบียดเบียนนะครับไม่ไปทำร้ายคนอื่นบางคนบางอย่างในสอนให้ไปทำร้ายคนอื่นอย่างบางศาสนานะครับที่เขาไปสอนเนาะอย่างเช่นให้ทำร้ายคนอื่นอย่างจนภาคใต้เนี่ยก็จะถูกการเสี่ยมสอนนะครับให้ว่าที่อื่นไม่ดีนะที่นะเขามาทำร้ายเราต้องทำร้ายเขากลับถึงจะได้บุญบางที่นี่มีความเชื่อถึงขั้นว่าอย่างจนภาคใต้เบียเอ็นนะมีความเชื่อนะครับว่าถ้าสุว่าได้ฆ่าคนในช่วงของการถือศีลรอมฎอนเนี่ยคือคุณได้บุญอันเรื่องจริงจนภาคใต้เขาจะคิดแบบนี้จริงๆนะฮะเขาจะสอนแบบนี้จริงๆนะฮะในขณะที่ศาสนาอิสลามเองไม่ได้สอนแบบนี้แต่พวกชนภาคใต้เขาจะสอนว่าถ้าได้ฆ่าคนในช่วงเดือนถือศีลอดละมาดอนอย่างนี้นะฮะมันจะเป็นช่วงที่คุณนั้นจะได้บุญมากเพราะฉะนั้นเขาจะฆ่าคนเขาจะระเบิดสังเกตป่ะช่วงนี้จะมีข่าวชนใต้เยอะมากเลยนะฮะชนใต้จะมาเยอะเป็นพิเศษหน่อยนะครับนะมาขอหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการกันดีกว่าเมื่อกี้ขอเพลงคลื่นใช่ไหมฝ่ายเอเชียมาเอเชียไม่มาครับหนึ่งเพลงเดี๋ยวรอช่วงท้ายรายการกันนะครับตอนนี้เที่ยงคืนครึ่งพอดีนะครับ

งนี้ชื่อว่าคลื่นนะสั้นๆเลยงานจากพ็อกบิ๊กอายนะครับเป็นเวอร์ชันโคเวอร์ก็เพราะดีนะฮะเดี๋ยวนี้เพลงเดียวกันร้องหลายเวอร์ชันน้องผู้ชายร้องก็อีกความรู้สึกหนึ่งสาวๆร้องก็อีกความรู้สึกหนึ่งร็อกอีกแบบหนึ่ง AI ร้องก็อีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเพลงเขาแต่งไว้ดีนะฮะเนื้อหาดียังไงยังไงมันก็เพราะอยู่แล้วนะครับเอาละครับมาถึงช่วงท้ายรายการพรุ่งนี้ไหนหลายคนวันหยุดไหมฮะพรุ่งนี้วันหยุดราชการยาว 2-3 วันขอให้มีความสุขมากมายแต่พรุ่งนี้ดีเจยกยังมาปกตินะครับติดตามกันได้ไม่ได้หายไปไหนนะฮะแจ้งให้ทราบแล้วกันเผื่อใครเป็น FC ติดตามฟังกันอยู่นะครับก็จะได้ไม่เหงากันเนาะเปิดเพลงกันไปหลายคนนี่เปิดทั้งวันทั้งคืนเลย BP Radio ทั้งแอปพลิเคชันทั้ง FM เนาะทางบุญทริกด้วยกันฟังกันทั้งวันทั้งคืนทีเดียวนะครับฝากช่วยแชร์ไปด้วยกันแล้วกันเนาะบอกว่าเนี่ยช่องเนี้ยคลื่นนี้เพลงดีมากนะครับโหลดแอปพลิเคชันลงมือถือทั้ง Android สมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีได้หมดเลยโหลดลงเครื่องแล้วก็เปิดฟังได้เลยนะครับเปิดทั้งวันก็ได้ต่อลำโพงบลูทูธเสียบปลั๊กชาร์จแบตทิ้งไว้ได้เลยนะต้องมีโทรศัพท์สำรองสักเครื่องเนาะเครื่องเล็กๆเอาไว้สักเครื่องนึงเอาไว้ฟังเพลงอย่างเดียวส่วนอีกเครื่องส่วนตัวก็เอาไว้แชทเอาไว้คุยต่างๆกันนะครับนะขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยนะครับ True Detect นะฮะอยากได้เบอร์ใหม่เบอร์สวยโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ได้เวลาออกโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่แล้วครับจะเป็น Samsung Vivo Oppo Huawei Redmi Xiaomi iPhone หลากหลายยี่ห้อนะครับรับข้อเสนอสุดพิเศษมากมายที่ศูนย์บริการ True Detect ใกล้บ้านเลยนะครับและช่วงของหยุดยาวนี้ก็ใช้สัญญาณได้อย่างมั่นใจจะไปเที่ยวไหนทาง True Detect ก็ดูแลสัญญาณอย่างดีนะครับโดยเฉพาะงานที่มีคนเยอะๆงานแห่เทียนพรรษากิจกรรมต่างๆที่มีคนมากๆเนี่ยเขาก็มีการเพิ่มเติมเรียกว่าระบบสัญญาณให้ใช้งานได้อย่างเต็มที่แล้วก็เต็มประสิทธิภาพนะครับก็ฝากใช้บริการด้วยกันเนาะอยู่ทางบุญทริกนะฮะก็ไปใช้บริการที่ศูนย์บริการ True ที่บุญทริกได้นี่ครับหรือจะเป็นร้านต้นแทนจำหน่ายขายซิมขายมือถือก็ใกล้บ้านคุณผู้ฟังได้เลยนะครับนะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับเดี๋ยว YouTube จะไลฟ์ทิ้งไว้ก่อนเนาะก็ใครที่ยังไม่หลับก็เมาส์กันไปเรื่อยๆเนาะเห็นมีชาบูม่อซาตานปริมี่นะครับนะหลายคนก็เมาส์มอยกันอยู่นะครับจุนจานหลายคนก็เมาส์กันไปเรื่อยๆนะครับส่วนทางออนไลน์เราก็จะแยกเสียงละนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับ DJ Win เช่นเคยที่ BP Radio คืนนี้ใครจะหลับแล้วก็หลับฝันดีส่วนใครที่ยังไม่หลับก็ฟังเพลงกันไปบางคนเข้ากลางคืนไงลากยาวเลยเดียวนะฟังกันไปยาวๆเลยนะครับคืนนี้หลับฝันดีทุกคนนะครับอาร์ดีเจวินล่ำลาไปก่อนบ๊ายบายราตรีสวัสดีครับ

ณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862เพลงดีไม่มีโฆษณาคั่นที่ BP Radio ถ้ายังเฟนไม่พอกับเพลงเพราะแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM975 และ Facebook 975 BP Radio 0840456862

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

เคยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจซักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมง

ถ้ายังฟินไม่พอกับเพลงคลอปแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 04

ณกำลังฟัง BP Radio Online ที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio คุณกำลังฟัง BP Radio Thailand

ที่นี่ BP Radio Thailand จองเพลงเพราะที่คุณชอบได้ที่ LINE ID FM 975ที่นี่ BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุดอยากฟัง BP Radio Online Thailand แบบคมชัดไม่กระตุกคลิกติดตั้งแอปพลิเคชัน Thai Radio ทั้ง iOS และ Android แล้วกดเลือกฟัง BP Radio เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่เพราะที่สุด24ชั่วโมงขอเพลงเพราะได้ที่ LINE ID FM 975ที่นี่ BP Radio Thailand จองเพลงเพราะที่คุณชอบได้ที่ LINE ID FM 975เล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio

ังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

พลงเพราะต่อเนื่องที่ไม่มีโฆษณากวนใจฟังได้ที่ BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องไม่ต้องกดข้ามโฆษณากวนใจที่ BP Radio